0: โอข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
7: ตอนชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง
8: สหรัฐอเมริกาให้ MFN แก่ประเทศไทยในเรื่องโควต้าการนำเข้ากุ้งโดยคณะกรรมการได้วินิจฉัยเบื้องต้นว่ามาตรการของสหรัฐอเมริกาที่ห้ามการนำกุ้ง
7: คืออะไรเหรอ MFN เป็นภาษาอังกฤษมาจากคำว่า most favored nation แปลว่าชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่งจ้ะ
9: อ๋อแล้วมันคืออะไรล่ะ
10: นั่นสิวิเชียรมาศก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกัน
7: ฉันจะอธิบายให้ฟังนะจ๊ะคำว่าชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่งแปลมาจากคำภาษาอังกฤษว่า most favored nation เป็นเรื่องที่ชาติตะวันตกเรียกร้องจากชาติในเอเชียรวมทั้งไทยเพื่อให้มีสิทธิพิเศษควบคู่กับเรื่องสิทธิสภาพนอกอนาเขตและเรื่องอัตราภาษีขาเข้าระดับต่ำ
10: ของไทยเราก็คือในช่วงที่ทำสนธิสัญญากับชาวต่างชาติแหละจ
7: ๊
10: ะ
7: ใช่แล้วจ้ะเก่งมากนะวิเชียรมาศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำสนธิสัญญาบาวริงกับอังกฤษเมื่อพุทธศักราช2398อังกฤษก็ได้เรียกร้องสิทธิพิเศษนี้ด้วยซึ่งปรากฏข้อความว่าถ้าฝ่ายไทยยอมให้สิ่งใดๆแก่ชาติอื่น นอกจากหนังสือสัญญาฉบับนี้ก็จะต้องยอมให้อังกฤษแลกคนในบังคับอังกฤษเหมือนกันคำว่ายอมให้สิ่งใดๆในสนธิสัญญาฉบับภาษาอังกฤษใช้ว่า privilege ซึ่งแปลโดยทั่วไปว่าสิทธิพิเศษหรือเอกสิทธิ์ต่อมาชาติตะวันตกทั้งหลายนิยมใช้ว่าชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่งเพื่อให้มีสิทธิพิเศษในข้อตกลงเพิ่มเติมจากประเทศคู่สัญญาโดยไม่ต้องมีการเจรจากันอีกสิทธิชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่งยกเลิกไปพร้อมๆกับการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและเรื่องการเก็บอัตราภาษีขาเข้าในระดับต่ำเมื่อพุทธศักราช 2480 ถึง 2481 แต่ยังมีการใช้คำว่า Most Favored Nation หรือมักเรียกย่อว่า MFN อยู่ในปัจจุบันแต่มักแปลว่าการให้สิทธิพิเศษแก่ชาติใดชาติหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นเรื่องที่สหรัฐอเมริกาให้ MFN แก่ไทยในเรื่องจำนวนหรือโควต้าการนำเข้ากุ้งนั่นแหละจ้ะ
9: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะจ้ะแล้วลูกแมวมีสิทธิ์ได้รับการอนุเคราะห์อะไรกับเขาบ้างไหมเช่นสิทธิในการกินขนมโดยไม่จำกัดอาทิตย์ละ7วันอะไรแบบนี้น่ะ
7: คิดแต่เรื่องกินแล้วเมื่อไหร่จะผอมล่ะ9แต้ม
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สมช.มีการออกมาตรการควบคุมสินค้าตามแนวชายแดนซึ่งสมช.มีมติให้กระทรวงกลาโหมไปดำเนินการออกเป็นกฎหมายพระราชกำหนดควบคุมสินค้าตามแนวชายแดนล่าสุดกระทรวงกลาโหมดำเนินการแล้วมีการจัดทำประกาศและผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงนามในประกาศดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดต่างๆในการควบคุมพื้นที่ของเมียนมาและกัมพูชาเพื่อกำหนดประเภทสินค้าและจำนวนต่างๆควบคุมการส่งออกไปชายแดนต้องดูตามสถานการณ์จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนเสริม
9: ไม่ได้เล่นปิงปองตั้งนานแล้วพี่พศออมมือให้ใจดีบ้างนะคะ
8: ได้สิจ๊ะ
9: ถ้าอย่างนั้นใจดีขอเสิร์ฟก่อนนะ
10: ได้ยินว่าจะเสิร์ฟอะไรกันไม่เห็นมีของกินเลยเห็นแต่เล่นปิงปอง
8: ดีใจเข้าใจผิดแล้วล่ะคำว่าเสิร์ฟที่ดีใจได้ยินหมายถึงเริ่มตีลูกปิงปองส่งมาให้พี่พศก่อนไง
10: ก็เวลาที่เราไปทานอาหารนอกบ้านเวลาบริกรเอาอาหารมาให้ก็เรียกว่าเสิร์ฟเหมือนกันไม่ใช่หรือครับ
8: คำว่าเสิร์ฟเขียนสระเอสอเสือสระอีรอเรือกรันและมีฟอฟันสะกดมีความหมาย2 อย่างจ้ะคำว่าเสิร์ฟถ้าใช้กับอาหารหมายถึงยกอาหารมาให้ผู้รับประทานส่วนเสิร์ฟลูกคือเริ่มส่งลูกให้ผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่งในการเล่นปิงปองหรือการเล่นเทนนิสเป็นต้นเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดสงขลาฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุจำลองสถานการณ์อุทกภัยในรูปแบบ TTX ทบทวนบทบาทหน้าที่การสื่อสารการอพยพและการจัดตั้งศูนย์พักพิงลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สาระกลางจังหวัดสงขลาโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาจัดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้รูปแบบการฝึกบนโต๊ะ Table Top Exercise หรือ TTXเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือสถานการณ์สาธารณภัยทั้งด้านบุคลากรสถานที่ทรัพยากรการบูรณาการการประสานงานการสื่อสารการอพยพและการจัดตั้งศูนย์พักพิงพร้อมถอดบทเรียนหลังการฝึกเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดมอบหมายให้นายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนการตอบโต้สถานการณ์อุทกภัยในฐานะผู้บัญชาการเหตุจังหวัดพร้อมนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมฝึกตอบโต้สถานการณ์อุทกภัยในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะโดยมุ่งเน้นการจำลองสถานการณ์อุทกภัยเพื่อฝึกการวิเคราะห์สถานการณ์การสั่งการการสื่อสารและการประสานการปฏิบัติร่วมกันของหน่วยงานต่างๆภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์การฝึกซ้อมในครั้งนี้ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยสามารถบริหารจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: Chinese Press One
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนน้ำแข็งไม่สะอาดไม่ได้
15: เฮียซื้อน้ำแข็ง2ถุง
14: ฮ่าๆๆอ่ะน้ำแข็ง2ถุง20บาท
15: เฮ้ยเฮียทำไมมีอะไรดำๆอ่ะเศษอะไรอ่ะตรงน้ำแข็งเนี่ยปลอดภัยมั้ยเนี่ย
14: เอาน่ะเอาไปล้างก็กินไหลเลี้ยวน่ะน้ำแข็งมันแพงเดี๋ยวนี้เขาขายถูกสุกๆเลี้ยวว่าก็เลยเอามาขายไงพวกลือจะได้ไม่ต้องจ่ายแพงมากไงล่ะว่าก็จะได้ขายง่าย
16: ๆอ่ะรู้หรือไม่การขายน้ำแข็งไม่สะอาดมีความผิดทั้งคนขายและโรงงานผลิตเลยนะคะเพราะน้ำแข็งสำหรับกินจะต้องมีกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GMP และมีสัญลักษณ์เขียนไว้ว่าน้ำแข็งสำหรับรับประทานด้วยตัวหนังสือสีน้ำเงินอยู่บนฉลากและต้องมีถุงหรือบรรจุภัณฑ์ที่สมบูรณ์ไม่ฉีกขาดถ้าร้านค้าใดหรือโรงงานผลิตหรือขายน้ำแข็งที่ไม่ได้มาตรฐานจะต้องถูกปรับเงินไม่เกิน 50,000 บาทและต้องงดผลิตจนกว่าจะปรับปรุงได้มาตรฐานหากไม่ยอมปิดปรับปรุงและยังมีการผลิตและขายอยู่จะต้องโดนปรับวันละ500บาทหรือติดคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับเงินไม่เกิน 20,000 บาท
14: ไอ้ยางั้งเหลียวว่าต้องสั่งน้ำแข็งจากโรงงานที่ได้มาตรฐานมาขายเลี้ยวล่ะ
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้
17: ฝนตกหนักฝนตกสะสมและน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้มีการประกาศแจ้งเตือนไปยังทุกอำเภอรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้นวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
18: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
19: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฝากรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยาหยิบออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมชัยยาอินทิไลนะครับพบกันทุกเช้าวันเสาร์นะครับก็มีกรณีหลากหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับหลังจากนั้นก็ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแต่ก่อนอื่นไปติดตามในเรื่องของรถไฟชนรถโดยสารขอสมก.สาย206ถ้าเป็นเรื่องที่เศร้าใจมากก็รถไฟชนรถโดยสารขอสมก.สาย206นะครับจอดคร่อมรางรถไฟสายอโศกดินแดงนะครับตอนผู้รถสินค้ารถไฟพุ่งชนจนเกิดเพลิงไหม้ก็มีผู้เสียชีวิตประมาณ8ศพเนี่ยนะครับบาดเจ็บกว่าประมาณ 25-30 กว่าชีวิตนะครับได้ขอสมก.ประกาศผู้เสียชีวิตสันเปิดให้บริการเวลาประมาณบ่าย 3:00 น. กว่าผู้บาดเจ็บทั่วไปก็ช่วยเหลือประมาณ 80,000 กว่าบาทแต่ถ้าพวกผู้พิการผู้ทุพพลภาพได้รับสูงสุดชดเชยประมาณ 500,000 บาทส่งที่โรงพยาบาลรามาธิบดีราชวิถีโรงพยาบาลตำรวจพนักงานไม้กั้นก็ฝากขังอาญาตาแดงกล่ำเลยเนี่ยนะครับพนักงานรถไฟก็ยกมือไหว้รู้สึกผิดนะครับในขณะเดียวกันเกิดแผ่นดินไหว 5.2 ตามมาตราริชเตอร์เขย่ามณฑลกวางซีของจีนนะครับตึกถล่ม13หลังอพยพ 7,000 กว่าชีวิตเสียชีวิตไป2ศพสูญหายไป1คนแต่น่าจะสูญหายมากกว่านั้นเลยนะครับและก็แผ่นดินไหวที่ประเทศสหภาพเมียนมาเนี่ยนะครับ5.2 ดาวมาตราริชเตอร์นะครับแล้วก็ที่กรุงเทพรับรู้แรงสั่นสะเทือนนะครับเวลา 9:00 น. กว่าแต่ผมไม่ได้มีการรับรู้เลยเนี่ยนะครับเพราะว่ามันไปลึกลงไปใต้ดิน10กิโลเมตรที่โดนแม่ต่อสมัครตานะครับและก็ประมาณ247กิโลเมตรเนี่ยครับสามารถรับรู้ได้บนตึกสูงจนขอเน้นย้ำอีกครั้งนี่นะครับคนกรุงเทพคนใดแล้วต้องไม่ค่อยรับรู้สักเท่าไหร่นี่นะครับอย่างไรก็ตามการในเรื่องของดัชนีเรื่องสภาวะเศรษฐกิจในทางสภาพัฒน์เนี่ย GDP ปี69ในปีนี้ขยายตัวหน้าประมาณ 2% ไตรมาสแรกไทยโตอยู่ที่ 2.8% นะครับเหตุสภาวะเศรษฐกิจโลกจะรอตัวจากสถานการณ์ตะวันออกกลางชี้รวมผลออกกระตอเงินกู้สินค้า 400,000 ล้านบาทนะครับเงินเฟ้อคาดพุ่งที่ 2.3%คุณดนุชาพิชยานันท์เลขาสภาพัฒน์บอกว่าคาดว่า GDP ไทยเนี่ยอาจจะโตประมาณ 1.5-2% เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 2-3% นะครับการบริโภคคาดว่าขยายตัวได้ดีขึ้นอยู่ที่ 2-4% เอกชนคาดอยู่ที่ 1.2% นะครับภาครัฐจะเร่งขึ้นตัวเลขให้เร่งขึ้นประมาณ 3.7% อย่างไรก็ตามนะครับเดิมทีเนี่ยอยู่ที่ 1.9%ส่งออกอาจโตอยู่ที่ 9.6% แล้วก็นำเข้าประมาณ 12.2% เริ่มที่ 3.2% นะครับบางทีโดนดุลสะพัดด้วยนะครับอยู่ที่ 1% เดิมคาดอยู่ที่ 2.4% นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เรียกว่าสภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้ทั่วทุกคนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นจตุจักรข้อดีมาบุญคองก็ดีประตูน้ำเนี่ยนะครับผมไปซื้อข้าวซื้อของเนี่ยทุกคนก็บอกว่าอาจารย์ช่วยกันหน่อยเถอะเพราะว่าวันนี้ร้านค้าเราเนี่ยไม่ได้รับเงินสดเลยไม่มีการติดต่อใดๆทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงเลยนะครับว่าสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยแม้กระทั่งภรรยาผมไปที่อยุธยาไปการกุ้งเผาเนี่ยนะครับร้านเนี่ยโล่งมากเลยเนี่ยนะครับหรือไม่มาบุญกรองเองเนี่ยก็เรียกว่าไม่น่าเชื่อนะครับเรียกว่าคนเกินแน่นปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าสินค้าโลกมากเลยนะครับแม้กระทั่งร้านกระป๋องกาแฟอะไรต่างๆเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดในเรื่องของปัญหาที่เรียกว่าสภาวะเศรษฐกิจสงครามอิสราเอลในเรื่องของอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาในเรื่องของปากีสถานอัฟกานิสถานนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของอิหร่านก็ทะเลาะกับไอ้เรื่องประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องติดตามมันต่อไป กรจะเอิญตรงอื่นเนี่ยตอนนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายนะครับถึงเรื่องบทบาทขององค์คมนตรีที่มีการประชุมกับเรื่องของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับจริงๆนะเป็นบทบาทที่องค์คมนตรีเนี่ยเป็นคณะที่ปรึกษาของในเรื่องที่เรียกเป็นคณะที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์นะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับที่จำเป็นจะต้องมีการถวายรายงานต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวเนี่ยนะครับว่าสภาวะชาติบ้านเมืองเป็นอย่างไรนะครับจะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันถึงเรื่องของบทบาทองค์คนตรีแต่วิพากษ์วิจารณ์ทำไมครับเพราะว่าเป็นเรื่องของคณะที่ปรึกษาสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะต้องมีการถวายรายงานถึงสภาพความเป็นอยู่ถึงสังคมสภาวะเศรษฐกิจของชาติบ้านเมืองเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับก็เป็นการซักถามธรรมดาไปวิพากษ์วิจารณ์มากมายเนี่ยนะครับรอวังเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องปกติธรรมดาอย่างไรก็ตามท่านพลเอกสุนิท ปุรานนท์ท่านองค์มนตรีไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยนะครับผมก็ไม่ได้เตือนนะครับแต่อยากที่จะบอกว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่องค์คมนตรีเนี่ยจะต้องมีการเรียกว่าขอคำปรึกษาไม่ได้ไปกำหนดใดๆทั้งสิ้นนะครับในเรื่องคณะคณะรัฐบาลนะครับคุณอนุทินชาญวีรบุญก็เรียกว่าเล่าให้ฟังว่าสภาวะชาติบ้านเมืองในขณะนี้เป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงต้องติดตามกันว่าอะไรเป็นอะไรต่างๆนะครับในขณะเดียวกันสกิดในมุ่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ยืนยันนะครับไปยืนจีนเป็นทางการท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับซึ่งครั้งแรกเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไปเรียนที่ประเทศจีนเมื่อปี2017นะครับจะซื้อสินค้านะครับจากประเทศจีนเนี่ยสินค้าเกษตรจากจีนเลยนะครับ $1.4 million ทุกปีเนี่ยจนถึงปี2028อีก3 ปีข้างหน้านะครับแล้วก็ซื้อถั่วเหลืองเนี่ย12 ล้านตันก็ปลาย

การหลากหลายอย่างนะครับกระทรวงพาณิชย์จีนรายงานการประชุมสหรัฐกับอเมริกากับจีนมีมาตรการหลากหลายอย่างอาชีพการลดภาษีนำเข้าการนำเข้าสินค้าบางประเภทต่อกันโดยไม่มีรายละเอียดและเปิดตลาดใหม่นะครับและในขณะเดียวกันทั้งนี้ที่จีนเขาผลิตเครื่องบินโฟมแบบใต้จะเป็นเครื่องบินเล็กๆที่บินภายในประเทศนะครับยอมซื้อเครื่องบินโฟอิ่ง200ลำก็สายการบินจีนทั้งนี้เนี่ยตั้งแต่ปี2017แล้วก็ต่อใบอนุญาตนำเข้าเนื้อวัวของโรงงานผลิตเนื้อวัวของอเมริกาเนี่ย400กว่าแห่งนะครับทำงานร่วมกันกับหน่วยงานกำกับหน่วยงานดูแลของสหรัฐอเมริกาฟื้นฟูสัตว์ป่าของ USA ที่กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา USDA เนี่ยนะครับในเรื่องของ United States Department Administration นะครับแล้วก็บอกว่าปลอดภัยจากไข้หวัดนกทั้งสองประเทศจัดตั้งสถาบันใหม่สองแห่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสัมพันธ์ทางสภาวะเศรษฐกิจในเชิงวิชาการนะครับได้แก่ในเรื่องของคณะกรรมการการค้าสหรัฐอเมริกาจากจีนและคณะกรรมการการลงทุนของสหรัฐอเมริกาและจีนเนี่ยนะครับก็เอาล่ะถือว่าความสัมพันธ์แต่ไปครั้งนี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนอบน้อมมากนะครับแล้วก็ไม่เหมือนครั้งแรกเนี่ยครั้งนี้นอบน้อมมากเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศมหาอำนาจเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันหัวกระไดไม่แห้งเลยประเทศจีนเนี่ยนะครับเพราะว่าหลังจากประเทศจีนโดนัลด์ทรัมป์ไปเยือนแล้วเนี่ยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็เยือนจีนต่อจากโดนัลด์ทรัมป์วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามครับท่านดูฟังครับการจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งทั้งปูตินก็ดีทั้งโดนัลด์ทรัมป์ก็ดีจะเจอกันในจุดเป็นในเดือนพฤศจิกายนที่สนเจนแล้วก็เจออีกครั้งหนึ่งที่ไมอามี่การประชุม G20 นะครับในครั้งนี้ก็ถือว่าการประชุมวันนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วก็จีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความยิ่งใหญ่มีประชากรประมาณ 1,800 กว่าคนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความยิ่งใหญ่พอสมควรทุกคนก็ต้องง้อว่างนั้นเถอะแต่กับประชาชนเดียวนี้เราต้องดูว่าอะไรมันจะเป็นในเรื่องของความยิ่งใหญ่ของประเทศในเรื่องของการประชุมในครั้งนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องที่การที่ประเทศจีนเนี่ยบอกว่าตำหนิว่าสงครามที่สหรัฐอเมริกาดำเนินการอยู่ในอิหร่านนั้นเนี่ยผิดกฎหมายเรียกร้องให้ยุติสงครามดังกล่าวอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่จีนก็ทำหน้าที่เป็นผู้ไกลเกลี่ยอย่างเงียบๆโดยรัฐบาลปักกิ่งได้ต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านหนึ่งสัปดาห์ก่อนการเยือนของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยรับสายจากหลายประเทศในอาเปอร์เซียโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าในระหว่างการเจรจาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประโคมจะช่วยเปิดช่องแคบเฮอร์โมชอีกครั้งนับตั้งแต่ถูกอิหร่านปิดกั้นเป็นส่วนใหญ่มายาวนานถึง2เดือนเนี่ยนะครับส่วนกรณีไต้หวันเนี่ย no comment ครับแล้วก็อีลอนมัสก์ก็ไปด้วยนะครับในการประชุมครั้งนี้โอ้โหดังระเบิดเกิดโพลเลยนะครับชาวจีนเนี่ยก็ขอเซลฟงเซลฟี่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จีนก็อ้างสิทธิ์ในเกาะที่ขอปกครองตัวเองแห่งนี้เนี่ยซึ่งมีประชากรที่เกาะไต้หวัน23ล้านชีวิตนะครับถือว่าเป็นประเด็นเส้นแดงในการเจรจาทางการทูตความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลปักกิ่งและวอชิงตันกับไต้หวันเนี่ยนั้นซึ่งเนื่องจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นผู้จัดหาอาวุธรายหลักให้กับรัฐบาลใหม่ในการพบปะที่วิปากีเนี่ยสีสิ้นผิวเนี่ยได้เตือนทรัมป์อย่างตรงไปตรงมาว่าการจัดการไต้หวันอย่างไม่เหมาะสมอาจจับกันให้ทั้งสองประเทศเนี่ยสูงความขัดแย้งแต่ไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งเพราะต้อนรับกันเนี่ยอยู่ขนาดนั้นเนี่ยก็ต้องมีการถนอมน้ำอกน้ำใจกันเนี่ยนะครับโดยระบุว่าจะเป็นไม่สู่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนทั้งนี้นักวิเคราะห์เสนอแนะก่อนดาวดินสุดยอดว่ารัฐบาลปักกิ่งมองเห็นโอกาสที่จะผลักดันสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนแปลงจุดยืนเกี่ยวกับเกาะแห่งนี้และทรัมป์ก็เผยว่าสิ่งที่สิ่งนั้นเอ่ยถามหากเกิดความขัดแย้งสหรัฐอเมริกาจะปกป้องไต้หวันได้หรือไม่และเขาก็ตอบว่าผมไม่พูดถึงเรื่องนั้นรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับ NBC นะครับบอกว่านโยบายสหรัฐเนี่ยเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันเนี่ยยังไม่ควรที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับในขณะเดียวกันก็โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขากล่าวเตือนสีจิ้นผิงโดยเรียกว่าเป็นเพื่อนเป็นปาร์ตี้เลยนะครับแล้วเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่รวมทั้งเยือนให้เขาไปเยือนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนกันยายนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีความ

0: นะครับเวลาในเมืองกรุงศรีก็เป็นเมืองชีนในวันที่19ถึง20พฤษภาคมนะครับน่าจะผ่านไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทั้งสองประเทศจะมีความสัมพันธ์กันนะครับเราในขณะเดียวกันก็ในเรื่องของรถไฟเนี่ยคนไทยก็ไม่ควรลดเลิกนะครับน่าจะเป็นบทเรียนที่สำคัญว่าไม่ควรที่จะขับคล่อมในเรื่องทางรถไฟในขณะนี้ทั้งนี้เนี่ยนะครับก็คนขี่มอเตอร์ไซค์ยังคล่อมทางรถไฟยังผ่านทางรถไฟเพราะว่าในตรงนี้อย่าเลินเล่อใดๆทั้งสิ้นนะครับอยากจะฝากไว้ว่าไม่สมควรที่จะน่าจะเรียนรู้แต่สักทีเดิมแต่อย่างว่าเนี่ยนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาคนไทยพอสักพักเดี๋ยวก็ลืมก็ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกในครอบครัวกับผู้ที่เสียชีวิตถึง8ศพนะครับแล้วก็ผู้ที่พลภาพนะครับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนายเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยนะครับก็ทรงให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยไปมีพระราชทานพวกของแก่ผู้บาดเจ็บทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับก็เรียกว่าถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับแล้วก็ขอกลับมาอีกครั้งหนึ่งองค์รัฐมนตรีไม่ได้ก้าวก่ายคณะผู้บริหารนะครับเป็นเพียงแต่ขอทราบปัญหานะครับว่าอะไรเป็นปัญหาและพยายามที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขด้วยนะครับตรงนี้ครับเอาละครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับพบกับผมใหม่วันเสาร์หน้าชัยยายุติไลนะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้าวันนี้ลาเราไปก่อนนะครับขอบคุณครับติดตามรายการและสวัสดีครับ
1: ท่านโลกท่านข่าวสารท่านเหตุการณ์ฝากรายการคนไทยท่านไปข้างหน้ากับชัยยาหยิบออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทาง FM 92.5 MHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการสายดีกับผมภูดิศิริวุฒิครับท่านผู้ฟังครับเช่นเคยครับวันนี้ครับผมมาพร้อมกับเพลงแปลกๆใหม่ๆครับเพลงอินดี้ต่างๆนั้นก็มาเปิดโลกแห่งเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ฟังไปพร้อมกันเลยครับอาจจะไม่ได้ฟังจากที่ไหนก็มาฟังที่นี่ได้ครับแล้วก็ไปหาย้อนฟังกันอีกในสตรีมมิ่งกันต่อครับขยายฐานเพลงครับให้ฟังกันหลายๆแบบหลายๆแนวกันไปเลยครับได้รู้จักเยอะๆเอาไว้ครับอ้าวนอกจากนี้ครับในวันนี้เนี่ยคอนเทนต์ก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจนำมาฝากกับท่านผู้ฟังชาวสไตล์อีกเช่นเคยครับท่านผู้ฟังแต่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับไปติดตามกันได้ในช่วงหน้ากับรายการสไตล์ครับ

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับที่ทิ้งท้ายกันไว้ว่าคอนเทนต์ในวันนี้นี่เป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกเช่นเคยก็บอกเลยว่าน่าสนใจครับสำหรับผู้ที่ชอบออกกำลังกายอย่างผมเนี่ยโอ้โหบอกเลยครับครั้งที่แล้วปวดหลังครั้งนี้ปวดฝ่าเท้าท่านผู้ฟังอาการที่หลายท่านอาจจะพบครับอาจจะไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายก็ได้ครับหลายท่านนั้นใช้ชีวิตประจำวันในการใส่รองเท้าที่มันมีความแข็งหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เกิดเวลาที่เรากลับบ้านไปแล้วรู้สึกโอ้เจ็บปวดฝ่าเท้าอาการของโรครองช้ำไงครับท่านผู้ฟังหลายท่านเป็นนะปวดฝ่าเท้าอาการโรครองช้ำเนี่ยแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับซึ่งเจ้าโรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบเนี่ยโรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบหรือรองช้ำที่ทุกท่านรู้จักกันดีนะครับคือภาวะที่มีอาการอักเสบของเอ็นที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าท่านผู้ฟังเป็นโรคที่พบได้บ่อยครับโดยเฉพาะในเพศหญิงซึ่งผู้ป่วยเนี่ยมักจะมีอาการเจ็บส้นเท้าครับและมักเป็นมากในตอนเช้าเมื่อลุกจากเตียงครับโดยอาการเนี่ยมักเป็นหายๆแล้วก็เป็นมากขึ้นตามลักษณะการใช้งานครับการอักเสบจะเกิดขึ้นที่เอ็นบริเวณส้นเท้าครับต่อเนื่องไปจนถึงเอ็นร้อยหวายครับในรายที่เป็นมานานเนี่ยหรือไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมก็อาจจะเรื้อรังมากขึ้นนะแล้วก็มาเอ็กซเรย์พบหินปูนงอกบริเวณกระดูกส้นเท้าอีกด้วยแล้วถามนะว่าใครเนี่ยที่เสี่ยงจะเป็นโรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบครับ 1. คนสูงอายุครับเนื่องจากพังผืดฝ่าเท้านั้นมีความยืดหยุ่นน้อยลงนั่นเอง 2. คนที่มีน้ำหนักเกินครับทำให้พังผืดฝ่าเท้ารับแรงกระแทกมากขึ้น 3. คนที่มีอาชีพยืนหรือว่าเดินมากครับทำให้พังผืดฝ่าเท้านั้นตึง 4. คนที่มีอุ้งเท้าสูงหรือว่าแบนผิดปกติก็อาจมีปัจจัยเสี่ยงมากขึ้นนั่นเองครับและ 5. ครับคนที่ใส่รองเท้าพื้นแข็งหรือว่าพื้นบางเป็นประจำนั่นเองครับก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรครองช้ำนั่นเองครับโอ้เป็นยังไงฮะท่านผู้ฟังสำรวจตัวเองหรือยังครับเข้ากลุ่ม5กลุ่มนี้หรือเปล่าครับบอกเลยครับว่าเจ็บนะฮะถ้าเป็นเนี่ยแล้วถามว่าวิธีในการรักษาให้ลาขาดจากโรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบนี่ทำยังไงบ้างไปติดตามกันช่วงหน้าดีกว่าครับในรายการสไตล์ดีครับ

ลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับใครเป็นรองช้ำวันนี้เรามี6วิธีในการรักษาให้ลาขาดจากโรคเอ็นฟาเทลอักเสบหรือว่ารองช้ำครับ1การพักและก็ใช้ยาลดอาการอักเสบครับนี่ก็คือต้องลดการเดินใช้ไม้เท้าพยุงเลยนะครับท่านผู้ฟังการประคบความเย็นหรือว่าน้ำแข็งประมาณสัก20นาทีอันนี้ผมทำบ่อยประคบไว้เลยครับ20นาทีประมาณ 3-4 ครั้งต่อวันครับในตอนเย็นเนี่ยทำไปเลยก็จะช่วยลดอาการเจ็บปวดได้ดีครับการรับประทานยาลดอาการอักเสบก็ควรพิจารณาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับแล้วก็ไม่ควรรับประทานต่อเนื่องนานเกิน 2-3 สัปดาห์ครับ2ครับใช้วิธีการบริหารครับบริหารเอ็นร้อยหวายและก็พังผืดฝ่าเท้าที่เหมาะสมครับจะช่วยทั้งรักษาและก็ป้องกันการเกิดโรคนี้ได้ดีที่สุดนั่นเองครับซึ่งท่าเนี่ยก็ลองนึกภาพตามนะให้ยืนหันหน้าเข้ากับฝาผนังครับแล้วก็ดันมือกับผนังก้าวขาที่ต้องการยืดไปด้านหลังครับนะเอาขาที่เราอยากจะยืดนะเอาไปไว้ด้านหลังส้นเท้าติดพื้นย่อเข่าหน้าจนรู้สึกตึงขาหลังครับทำค้างไว้ประมาณ 30-60 วินาทีครับทำซ้ำ 10-20 ครั้งต่อวันครับหรืออาจจะนั่งกับพื้นราบครับแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดตัวเนี่ยช่วยตึงปลายเท้าก็ได้ครับนะฮะตั้งมันดึงเข้าหาตัวนี่ก็ช่วยได้ครับ3การใช้แผ่นรองส้นเท้าครับอันเนี้ยการใช้แผ่นรองเท้าที่อ่อนนุ่มหรือว่าสวมรองเท้าที่เหมาะสมก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดได้ดีนั่นเองครับและก็การใส่ฝึกอ่อนนะครับจะช่วยลดการเคลื่อนไหวที่ข้อเท้านี่ก็เป็นอีกทางเลือกที่ช่วยลดอาการอักเสบในช่วงแรกได้ดีอีกด้วยครับ4การรักษาด้วยความถี่ช็อคเวฟครับเป็นการกระตุ้นเอ็นพังผืดฝ่าเท้าครับให้มีเส้นเลือดมาเลี้ยงครับซ่อมแซมตัวเองได้ผลการรักษาใกล้เคียงกับการผ่าตัดด้วยครับ5ครับการผ่าตัดครับนี่ก็เป็นส่วนน้อยที่ใช้วิธีนี้ครับหากรับการรักษาแล้วแต่ยังมีอาการไม่หายขาดจึงมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเพื่อผ่าตัดพังผืดเท้าบางส่วนครับแล้วก็นำหินปูนที่กระดูกส้นเท้าออกนั่นเองครับโอ้ยพูดแล้วเฮ้ยเสียวครับ6ครับการฉีดยาลดอาการอักเสบครับก็ไม่ควรใช้ยาสเตียรอยด์ฉีดเข้าบริเวณส้นเท้าครับเนื่องจากการทำแบบนี้จะทำให้รักษาได้ยากขึ้นครับแล้วก็มีความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกติดเชื้อไขมันฝ่าเท้าฝ่อครับหรือว่าเอ็นฝ่าเท้าฉีกขาดซึ่งก็ยากต่อการรักษามากนั่นเองครับพักกันก่อนครับผมพูดแล้วหวาดเสียวครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังเจ็บอยู่เลยเดี๋ยวช่วงหน้าครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในรายการสไตล์ดีครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในรายการสไตล์ดีแล้วครับท่านผู้ฟังครับเป็นไงกันบ้างครับเรื่องของเอ็นเส้นเอ็นตรงฝ่าเท้าเนี่ยครับเป็นอะไรที่บอกเลยว่าเป็นแล้วทรมานนะท่านผู้ฟังจะเดินไปไหนก็ลำบากใช่ไหมล่ะครับตื่นมาก็เจ็บแล้วถ้าเราเป็นโรครองช้ำแล้วเนี่ยก็ลองดูครับว่าเอ็นฝ่าเท้าอักเสบของเราเนี่ยจะแก้ยังไงครับดูซิว่าเราจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าครับคนที่ยังไม่เป็นก็เช็คตัวเองก่อนเลยว่าเราเป็นคนที่มีน้ำหนักเกินหรือเปล่าครับมันจะรับแรงกระแทกนะคนที่มีอาชีพยืนหรือว่าเดินมากๆอันนี้อันตรายครับหรือว่าคนที่มีอุ้งเท้าสูงหรือว่าแบนผิดปกติก็มีปัจจัยเสี่ยงและก็คนที่ใส่พื้นรองเท้าแข็งหรือพื้นบางเนี่ยก็ต้องเช็คดีๆครับทางที่ดีเลยหาอินโซลครับที่มันนิ่มๆอ่ะมาใส่เลยครับแล้วก็เดินให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้อินโซลนั้นมันช่วยรองรับแรงกระแทกจากการที่เราต้องเดินรับน้ำหนักเยอะๆอะไรพวกนี้นะครับหาที่มันนุ่มๆมาเอามาใส่นะครับมันจะช่วยได้เยอะโดยเฉพาะคนที่มีอาชีพต้องยืนเป็นประจำฮะโดยเฉพาะคนที่ใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเซลล์ใช่ไหมฮะอยู่ในห้างอะไรงี้ยิ่งต้องใส่พวกรองเท้าที่นุ่มไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เป็นรองช้ำได้เพราะว่ายืนนานๆนะฮะเขาห้ามนั่งอะไรอย่างนี้ด้วยใช่หรือเปล่าครับหรือว่าแพทย์เองก็เช่นกันครับก็อาจจะต้องมีการแบบยืนเดินอะไรใช้เท้าที่เยอะครับก็อาจจะต้องหารองเท้าที่ช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการรับแรงกระแทกจากการยืนเดินนะครับรับน้ำหนักได้เยอะๆอะไรประมาณนี้นั่นเองครับแล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมบริหารร่างกายตรงช่วงเท้าเอ็นร้อยหวายอะไรด้วยนะครับอย่างที่ผมได้บอกเอาไว้นะครับยืนพิงกำแพงนะครับแล้วก็ยืดนะครับเอาเท้าที่เราจะยืดเส้นเอ็นถอยไปด้านหลังนะครับแล้วก็ค่อยๆง้างมันครับให้มันได้ยืดบ้างครับ30ถึง60วิครับแล้วก็ปล่อยมันคลายหรือว่ายืดโดยใช้ผ้าครับมาดึงเอาไว้ครับรั้งเอาไว้แล้วก็ค่อยๆยืดปลายเท้าครับก็จะช่วยได้นะครับข้อควรระวังนะครับในบางกรณีครับการบาดเจ็บส้นเท้าอาจจะไม่ได้เกิดจากเอ็นฝ่าเท้าอักเสบเพียงอย่างเดียวครับดังนั้นหากทำการบริหารและยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ก็รีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาเลยครับแล้วก็ปริมาณของ 90% ของผู้ป่วยที่เป็นรองช้ำเนี่ยมักจะดีขึ้นหลังจาก2เดือนนะครับย้ำว่า2เดือนหลังจากได้การรักษาที่เหมาะสมนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากครับหายแน่นอนแต่ว่าใช้เวลาครับต้องพักผ่อนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับสไตล์ดีกับผมพุทธิศิริวุฒิครับก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับใครที่ออกกำลังกายเยอะก็อย่าลืมบริหารยืดเส้นยืดสายตัวเองด้วยนะครับจะได้ไม่เกิดอาการบาดเจ็บหลังจากออกกำลังกายครับลาไปก่อนครับท่านผู้ฟังครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
0: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: เช็คด่วนคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ท้อแท้เศร้าไม่อยากทำอะไรเบื่ออาหารหรือทานมากไปนอนหลับยากอ่อนเพลียสมาธิไม่ดีทำอะไรช้ากระสับกระส่ายหรือคิดทำร้ายตัวเองนี่คือสัญญาณของโรคซึมเศร้าหากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ให้หาคนรับฟังหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงคนไทยไม่ละเลยโรคซึมเศร้า
3: ชอบก็จัดประหยัดทำไม
4: อันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากมีซื้อแล้วดูดีดูดีมีแล้วดูรวยรวย
5: ตั้งสติก่อนจ่ายสตางค์ครับอย่าเพิ่งใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนเกินตัวเราสนับสนุนให้คนไทยวัยหนุ่มสาววางแผนก่อนแก่ด้วยการสร้างวินัยการเงินที่ดีรู้จักเก็บออมและศึกษาการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเก่า
6: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
7: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
8: ทลายโกดังแก๊งเปาเค2ยึดยาบ้า 8.9 ล้านเม็ดมูลค่ากว่า300ล้านบาทสารภาพรับมาจากทางเหนือใช้เป็นที่พักยาก่อนรอคำสั่งส่งต่อพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผบช.ภาคหนึ่งพร้อมด้วยพลตำรวจตรีธรรมนูญเชาวนิชผู้บัญชาการจังหวัดสระแก้วและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนได้ร่วมกันแถลงผลการจับกุมยาบ้า8ล้าน9แสนเม็ดพร้อมผู้ต้องหา4คนประกอบด้วยนายวิโรจน์หรือเปาอายุ42ปีนายวัชรพงษ์หรือต้งนางสาวปริชัดนางพนัดดาสัญชาติลาวพร้อมอาวุธปืนพกสั้นลูกโม่ขนาดจุด38 1กระบอกเครื่องกระสุนปืนระเบิดลูกเกลี้ยง1ลูกและรถตู้ทึบยี่ห้อมิตซูบิชิสีขาวหมายเลขทะเบียน3388ชลบุรีใช้ในการขนยาและรถเก๋งโตโยต้ายาริสสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการขนยาเสพติดจากจังหวัดสระบุรีโดยใช้รถกระบะตู้ทึบเพื่อจะนำยาเสพติดมาเก็บไว้ที่บริเวณภายในบ้านไม่มีเลขที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตำรวจพบยาบ้าจำนวนกว่า8ล้านเม็ดและอาวุธปืนนอกจากนี้ยังจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน4คนจากการสอบสวนขยายผลทราบว่ายังมียาเสพติดอยู่อีก1ที่ภายในบ้านเช่าหมู่3ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีจึงได้นำกำลังเข้าตรวจค้นภายในบ้านหลังดังกล่าวพบยาบ้าอยู่ในบ้านอีกจำนวน 900,000 เม็ดรวมเป็นการจับกลุ่มยาบ้าทั้งสิ้น 8,900,000 เม็ดเบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหาทั้ง4คนว่าร่วมกันมียาเสพติดประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายร่วมกันมีอาวุธปืนเถื่อนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและร่วมกันมีวัตถุระเบิดนอกจากนี้กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งในทะเบียนไม่อาจออกอนุญาตให้ครอบครองโดยผิดกฎหมายก่อนส่งมอบตัวผู้ต้องหาทั้งหมดให้พนักงานสอบสวนสภ.คูคตเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
7: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
9: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ขึ้นฉาย
9: ดูสิผักสดสดสีเขียวเต็มไปหมดเลยครับ
10: พี่พศลองดูนั่นสิคะคำว่าขึ้นฉายเขียนได้หลายแบบหรือคะดูสิมีทั้งขึ้นช่ายขึ้นชัยแล้วก็ขึ้นชายตกลงเขียนแบบไหนถึงจะถูกต้องคะใจดีละงงงง
8: คำว่าขึ้นชายเขียนโดยใช้ขอไข่สระอึไม่โทนอหนูอ่านว่าขึ้นและฉอฉิงไม่เอกสระอายอยับอ่านว่าชาย
9: อ๋อเขียนแบบนี้นี่เอง
11: เขียนว่าขอไข่สระอึไม่โทนอหนูอ่านว่าขึ้นฉอฉิงไม่เอกสระอายอยับอ่านว่าชายรวมเป็นขึ้นชายถูกต้องไหมคะ
8: ถูกต้องแล้วจ้าพบกันใหม่ตอนหน้านะครับ
11: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะจ๊ะ

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: มาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE official @oicconnect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

0: ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อ
0: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์คุณพ่อครับคุณพ่อขับช้าๆหน่อยสิครับ
6: นั่นแหละลูกจะจอดซื้ออะไรเหรอลูก
5: เอาละครับผมเห็นไม้เท้าขาวมิตรคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
6: อะไรนะลูก
5: ก็ไม้เท้าขาวของคนตาบอดนะสิครับถ้าเห็นที่ไหนขอให้พวกเราช่วยหยุดรถให้พี่ๆเขาข้ามถนนด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับ
6: อ๋อไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจและเอื้อเฟื้อต่อกันระหว่างคนตาบอดกับคนตาดีใช่ไหมลูก
5: ครับใช้รถใช้ถนนทุกครั้งอย่าลืมสังเกตไม้เท้าขาวมิตรคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
7: เอื้อเฟื้อต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทยปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเราพบกันในวันนี้ครับตรงกับวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569นะครับโดยมีผมครับทนายกุลแอะฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราอยู่ด้วยกันตรงนี้ครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา11นาฬิกานะครับก็มีทั้งข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับรวมถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรเครือข่ายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมต่างๆนะครับที่ดูแลผู้พิการอยู่นะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับก็ในช่วงนี้ครับทางจังหวัดเชียงใหม่เราก็เพิ่งผ่านงานที่สำคัญไปนะครับก็คืองานบูชาเสาอินทคินนะครับหรือว่างานสักขันดอกนั่นเองนะครับก็ให้ความสนใจนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับก็ไปสักขันดอกนะครับเป็นประเพณีที่สำคัญนะครับจากทางจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับก็จัดขึ้นทุกปีนะครับก็ได้รับความสนใจนะครับจากนักท่องเที่ยวรวมถึงพี่น้องประชาชนนะครับได้ไปทําบุญนะครับแล้วก็ได้ไปสักขันดอกนะครับรวมถึงบูชาเสาหลักเมืองนะครับของทางวัดเจดีย์หลวงนะครับแล้วก็ทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้จัดขึ้นนะครับเป็นประเพณีที่สำคัญนะครับที่ทางจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็รวมถึงทางวัดเจดีย์หลวงนะครับได้จัดขึ้นทุกปีนะครับกับงานสายคันดอกนะครับหรือว่างานบูชาเสาอินทคินนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ

ุณผู้ฟังครับมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับจากสมาคมนักร้องนักดนตรีและกีฬาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ทางสมาคมนะครับจะได้จัดน้ำดื่มนะครับไปบริการพี่น้องประชาชนนะครับในงานประเพณีเดี่ยวขึ้นดอยนะครับที่นาวัดผาลาดนะครับทางสมาคมนะครับก็มีกิจกรรมดีๆนะครับที่อยากจะบริการพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวนะครับที่จะไปเดินขึ้นดอยในวันที่30พฤษภาคม2569นี้นะครับโดยทางสมาคมนะครับก็ได้จัดน้ำดื่มนะครับรวมถึงไม่ว่าจะเป็นน้ำสมุนไพรนะครับแล้วก็รวมถึงน้ำเปล่านะครับไปบริการประชาชนนะครับส่วนพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับหรือว่าอยากจะร่วมทำบุญกับพวกเรานะครับก็สามารถโทรไปได้นะครับที่เบอร์0866584540นะครับ0866584540นะครับคุณทิติชัยปัญญานาคหรือว่าพี่บอยนะครับเป็นนายกสมาคมนักร้องนักดนตรีและกีฬาคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นนะครับเราจัดแบบนี้นะครับในกิจกรรมเตียวขึ้นดอยเนี่ยนะครับหรือว่าการถวายโรงทานหรือว่าการบริการน้ำดื่มกับให้กับประชาชนนะครับเป็นปีที่3แล้วนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนหรือว่าคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับก็สามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดนะครับที่จะร่วมทำบุญกับพวกเราได้นะครับกับสมาคมนักร้องนักดนตรีคนตาบอดขอไปนะครับสมาคมนักร้องนักดนตรีและกีฬาคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยมีคุณทิติชัยปัญญานาคหรือว่าพี่บอยนะครับเป็นนายกสมาคมนะครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการบริหารนะครับก็เป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมแล้วก็รวมถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรเครือข่ายนะครับฝากประชาสัมพันธ์เข้ามาในรายการของเสียงจากคนพิการนะครับก็เป็นกระบอกเสียงนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้นะครับกับสมาคมนักร้องนักดนตรีและกีฬาคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจก็สามารถโทรติดต่อได้ในเบอร์ที่ผมฝากคุณผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับกับข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับพักสักครู่เดียวครับ

ุณผู้ฟังครับทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้จัดโครงการการใช้สมาร์ทโฟนขั้นพื้นฐานให้กับคนตาบอดนะครับโดยโครงการนี้ครับได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับจากทางพกนั่นเองนะครับก็เป็นโครงการดีๆนะครับที่ทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับการใช้สมาร์ทโฟนขั้นพื้นฐานให้กับคนตาบอดนะครับขึ้นที่โรงแรมสิริปัญญานะครับโดยโครงการนี้จัดขึ้นในวันที่31จนถึงวันที่1มิถุนายน2569นะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับโครงการดีๆแบบนี้นะครับที่ทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่จะได้จัดกิจกรรมดีๆและโครงการดีๆให้กับคนตาบอดนะครับโดยการใช้สมาร์ทโฟนขั้นพื้นฐานนะครับเพื่อให้คนตาบอดได้มีการใช้สมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็รวมถึงการสื่อสารนะครับขั้นพื้นฐานได้เท่าเทียมกับผู้คนปกตินะครับก็เป็นข่าวสารข้อมูลที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมนะครับและคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับโดยนางสาวสนธยาบุญยพูสิทธิ์นะครับอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับได้มอบหมายให้นางสาวสวรักษ์วิจิตรนะครับผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการนะครับและนางสาววรภามณีเชษฐานะครับผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลคนพิการและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพฐานข้อมูลนะครับด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับโดยมีนายอนุกูลปีดแก้วนะครับเป็นประธานคณะทำงานการบูรณาการในครั้งนี้นะครับโดยในครั้งนี้นะครับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับได้นำเสนอข้อมูลและระบบฐานข้อมูลของคนพิการนะครับต่อที่ประชุมนะครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะครับก็มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทนกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพนะครับและข้าราชการผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับแล้วก็ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับโดยการจัดประชุมในครั้งนี้นะครับเขาก็จัดที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับห้องจันกระพอนะครับชั้น1โซน A นะครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันครับกับการประชุมนะครับเข้าร่วมหารือแล้วก็การบูรณาการนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อผู้พิการนะครับโดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนะครับด้านการพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับคุณผู้ฟังครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับข่าวสารข้อมูลของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับภายใต้การบริหารของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

ผลงานเพลงเพราะๆนะครับจากคุณพจน์สุวรรณพันธ์นะครับชื่อผลงานเพลงว่าเพลงฝากนะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่มีข้อสงสัยมีข้อซักถามนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสิทธิคนพิการนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องสิทธิพื้นฐานของผู้พิการนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆของทางสมาคมนะครับก็สามารถโทรมาถามได้ที่063นะครับ991นะครับ4499นะครับเบอร์ของคุณพี่ภรกรคำเดชนะครับก็ท่านใดที่มีข้อสักถามหรือว่าอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องสิทธิผู้พิการมีอะไรบ้างนะครับหรือว่าทางโครงการมีกิจกรรมอะไรบ้างในช่วงนี้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกองทุนต่างๆที่ผู้พิการจะได้รับนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นกองทุนกู้ยืมเงินผู้พิการนะครับหรือว่าเบี้ยผู้พิการนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลกับเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิผู้พิการนะครับที่ควรจะได้รับนะครับก็คุณผู้ฟังโทรมาสอบถามได้ตามเบอร์ที่ผมให้ไปเมื่อสักครู่นะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาจนถึงเวลา16 นาฬิกานะครับแล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังที่อยากจะติชมรายการนะครับก็สามารถโทรมาที่เบอร์ผมนะครับน้องเอกนะครับหรือว่าน้องธเนศนะครับเบอร์082ครับ7624835นะครับ0827624835นะครับก็สามารถโทรมาติชมรายการได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการข้อมูลข่าวสารเยอะไปหรือเปล่านะครับหรือว่าอยากจะฟังเพลงอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็สามารถโทรมาขอเพลงหรือว่าติชมรายการกันได้นะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังสพท.เชียงใหม่ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้กับทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้เป็นกระบอกเสียงนะครับแล้วก็ได้นำข่าวสารนะครับที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการนะครับหรือว่าผู้พิการที่ควรจะได้รับรู้ข่าวสารต่างๆที่อยู่ห่างไกลนะครับได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนะครับของทางสมาคมแล้วก็ของทางกระทรวงต่างๆที่ดูแลผู้พิการอยู่นะครับรวมถึงองค์กรเครือข่ายต่างๆนะครับก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีนะครับของทางสพท.เชียงใหม่นะครับได้เอื้อเฟื้อเวลาแล้วก็เอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ได้มีเวลาตรงนี้นะครับได้แจ้งพี่น้องผู้พิการนะครับได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยเช่นกันนะครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการเสียงจากคนพิการนะครับผมครับน้องเอกนะครับหรือว่าท่านคุณแอบฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ผู้ว่านราธิวาสเกาะติดไฟป่าพรุบาจออัปเดต21พฤษภาคม2569แนวโน้มดีขึ้นหลังไม่พบจุดความร้อนเพิ่มขึ้นนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุบาจอที่อำเภอยี่งออย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุไฟป่าต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลตะปอยะและตำบลละหานส่งผลให้พื้นที่ได้รับความเสียหายรวม854ไร่โดยสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อำเภอยี่งอเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมบริเวณหมู่ที่1ตำบลตะปอยะและต่อมาเมื่อวันที่17พฤษภาคมพบเหตุเพิ่มเติมในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลละหานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของป่าพรุบาจอโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ทั้งหมดแม้ขณะนี้พื้นที่เริ่มมีฝนตกเป็นระยะหลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝนส่งผลให้การลุกลามของไฟลดลงแต่ยังคงพบกลุ่มควันและความร้อนใต้ชั้นดินบางจุดจังหวัดจึงยังคงมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ป่าพรุซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟใต้ดินและปะทุซ้ำสำหรับช่วงบ่ายวันที่21พฤษภาคมยังไม่พบจุดความร้อนเพิ่มในพื้นที่พรุบาจอและพื้นที่ใกล้เคียงขณะที่พื้นที่อื่นรวมถึงป่าพรุโตแดงสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วอย่างไรก็ตามจังหวัดนราธิวาสยังคงเปิดศูนย์ติดตามสถานการณ์เพื่อประเมินความเสี่ยงแบบวันต่อวันผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสระบุว่าขณะนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าแนวโน้มสถานการณ์ไฟป่าดีขึ้นซึ่งเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนภายใต้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดและอำเภอโดยระดมกำลังทั้งฝ่ายปกครองปภ.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการชลประทานนราธิวาสศูนย์ปภ.เขต12สงขลาและเขต18ภูเก็ตทหารกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าอาสาสมัครและประชาชนมีการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกล5เครื่องจากรถดับเพลิงรถบรรทุกน้ำ6คันเครื่องสูบน้ำหาบหามรถแบ็คโฮและโดรนตรวจการรวมถึงเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจและทิ้งน้ำ57เที่ยวบินใช้น้ำกว่า 28,500 ลิตรควบคู่กับการปฏิบัติการฝนหลวงและจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวัง3ผลัดต่อวันป้องกันไฟปะทุซ้ำในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสยังคงขอความร่วมมือประชาชนงดเผาในที่โล่งทุกกรณีโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้แนวป่าและพื้นที่พรุหากพบกลุ่มควันจุดความร้อนหรือพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าขอให้รีบแจ้งผู้นำท้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในระยะยาว
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
11: และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: ใครเอาของมาขวางทางเดินนี
1: ่กว่าพี่จะมาถึง
0: เป็นอะไรคะพี่หนูดูท่าทางเหนื่อย
1: ก็เมื่อครู่นี้พี่ขับรถเข้ามาในซอยมีคนจอดรถขวางทางอยู่พี่ก็เลยต้องจอดรถไว้ต้นซอยแล้วก็เดินเข้ามาบริษัทเนี่ย
0: ว้าแย่จังเลยนะคะแต่พูดถึงเรื่องนี้นึกขึ้นมาได้ค่ะเมื่อเย็นวานนี้ค่ะเล็กเดินขึ้นสะพานลอยไปค่ะคนเยอะแล้วก็เดินกันช้ามากค่ะเล็กคิดว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นบนสะพานลอยแน่ๆปรากฏว่าเดินไปค่ะเจอขอทานคนนึงนอนขวางทางอยู่ค่ะน่าสงสารมากไม่มีใครเรียกเขาเลยนะคะและก็เลยเดินเข้าไปปลุกแล้วก็เอาเงินให้เขาไปซื้อข้าวซื้อน้ำกินนะคะ
1: ทำถูกแล้วจ้ะถ้าปล่อยให้นอนอยู่แบบนั้นไม่มีใครไปเรียกคนอื่นก็จะเดินข้ามไปข้ามมาดูไม่ดีเลยนะพูดถึงเรื่องคนนอนขวางทางพี่นึกถึงสำนวนไทยขึ้นมาสำนวนหนึ่งนั่นก็คือสำนวนที่ว่ากุมภกันทดน้ำกุมภกันทดน้ำเป็นสำนวนหมายถึงผู้ที่นอนเกะกะขวางทางคนอื่นเช่นหลีกไปให้พ้นทางหน่อยคนจะเดินมานอนเป็นกุมภกันทดน้ำอยู่ได้กุมภกันทดน้ำประกอบด้วยคำว่ากุมภกันกับคำว่าทดน้ำกุมภกันเป็นตัวละครยักษ์ในเรื่องรามเกียรติ์เป็นน้องของทศกัณฐ์คำว่าทดน้ำหมายถึงกั้นหรือขวางทางน้ำคำว่าทดมาจากคำภาษาเขมรว่าตัวแปลว่าขัดหรือขวางในเรื่องรามเกียรติ์กุมภกันจำเป็นต้องช่วยทศกัณฐ์ทำศึกกับพระรามกุมภกันคิดอุบายตัดศึกโดยเนรมิตกายให้ใหญ่เท่าภูเขาแล้วไปนอนขวางทางน้ำเพื่อมีให้น้ำไหลไปถึงที่ตั้งทัพของพระรามใกล้พลของพระรามจะได้อดน้ำตายภายใน7วันเมื่อพระรามรู้อุบายของกุมภกันจึงใช้ให้หนุมานไปทำลายพิธีทดน้ำของกุมภกันเกิดการต่อสู้กันจนกุมภกันพ่ายแพ้หนีกลับเข้าเมืองไป
0: สำนวนกุมภกันทดน้ำหมายถึงผู้ที่นอนเกะกะขวางทางคนอื่นเหมือนกับที่เล็กไปเจอคนที่นอนเป็นกุมภกันทดน้ำอยู่บนสะพานลอยเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะน้องเล็กจ้ะพี่ถืออยู่ในมือไม่หนักแล้วจ้ะ
0: อุ๊ย
1: พี่เห็นพี่ยังหนักแทนเลย
0: ว่าแล้วว่าทำไมเมื่อยๆค่ะพี่หนูงั้นเล็กขอไปจัดการกับเอกสารพวกนี้ก่อนนะคะไปแล้วค่ะ
2: พูดจาภาษาไทยเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
3: จะมุ่งมั่นสู่ฝันยิ่งใหญ่ก้าวต่อไปด้วยหัวใจที่เท่าเทียม
4: สุขภาพดีป้องกันโรคที่ร้านยาคุณภาพด้วย30บาทรักษาทุกที่คนไทยทุกคนใส่บริการได้บ่เสียค่าใส่ใจใส่แค่บัตรประชาชนใบเดียวยาเม็ดคุ้มกำเนิดยาเม็ดคุ้มกำเนิดฉุกเฉินถุงยางอนามัยชุดทดสอบการตั้งครรภ์ยาเม็ดเสริมธาตุเล็กป้องกันโลหิตจางสุดท้ายชุดตรวจคัดกรองด้วยตัวเองมะเร็งปากมดลูก HIV พยาธิใบไม้ตับเบิ่งง่ายๆร้านยาที่มีสติกเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาของฉันให้บริการสั่งเสริมสุขภาพหรือแอปเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกซิดสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามสายด่วนสปสช1330
5: กำลังรับฟัง FM 98.50 MHz สวท.อุบลราชธานีข่าวสารสร้างสุขสู่ชุมชน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการรวมใจไทยอุบลโดยกลุ่มคนพิการค่ะ
1: ช่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญพอกับสาระบันเทิงภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวนั่วหัวมวลบ่มีผิดบ่มีไพ่ในรายการร่วมใจไทยอุบล

0: กราบนมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับมื้อนี้รายการรวมเตชะอุบลมาพบพ่อแม่พี่น้องคือเก่าคือเดิมนะครับตอนใกล้จะเที่ยงเวลา 11:00 น.โดยประมาณนะครับถึง 12:00 น.ซึ่งเป็นรายการรวมใจไทยบนเป็นรายการของคนพิการที่จัดรายการอยู่ทุกเสาร์ครับโดยเฉพาะครอบครัวของคนพิการที่ฟังอยู่นะครับนอกก็สามารถเปิดฟังได้นะครับตรงคลื่น FM นะครับ 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับระบบ AM 1341กิโลเฮิรตซ์บ่ฮู้จักว่าคู่มื้อนี้ยังมี AM อยู่บ่บ่แน่ใจคือกันนะครับเนาะแต่ว่าผมเองก็คือเคยเปิดฟังไปพออยู่ด้วยครับของ AM ของเฮาเนาะบางที่ก็รับสัญญาณได้หลายช่องทางอย่างสินะครับยังมีอยู่นะครับนอกผู้ใดที่ฟังรายการอยู่นะครับโดยเฉพาะวิทยุน้อยๆนะครับผมเองก็เปิดฟังอยู่เนาะทางสถานีของเฮาก็ได้ได้รับถ้าผู้ใดฟังชัดบ่ชัดนะครับก็โทรเข้ามาร่วมรายการครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ0452811158ครับ0452811158อีกเบอร์นึง0452811164 0452811164ติดต่อเฮาหลายๆช่องทางบ่ว่าสิเป็นทางโทรศัพท์อีกช่องทางนึงนะครับช่องทางของ Facebook นะครับเป็น Facebook ไฮไลท์นะครับนอกของสวทของเฮานะครับ Facebook ไฮไลท์พิมพ์คําว่าสวทไฮไลท์จังซี่นะครับก็จะขึ้นนะครับของ Facebook ของเฮานะครับเนาะว่าเฮามาจัดรายการอยู่กับไผอยากจะสอบถามหน่อยฮะสาระหยังต่างๆฝากของขอความของ Messenger ของสวทไฮไลท์ของเฮานะครับเนาะตัวนี้ก็ฝากไว้นํานะครับเพราะว่าผู้ร่วมรายการของเฮาหรือว่าสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนพิการบ่สะดวกที่โทรเข้าร่วมรายการก็สามารถฝากข้อความตรงกองของความของ Messenger ของสวทก็ได้นะครับเนาะอีกช่องทางครับก็คือ YouTube ของสวทนะครับก็เข้าไปที่ YouTube แล้วก็พิมพ์ว่าสวทเลยตอนนี้เฮาก็จะไลฟ์สดอยู่นะตอนนี้นะครับนอกผู้ใดที่ฟังรายการอยู่บ่ว่าหลายๆช่องทางด้วยกันบ่ว่าจะเป็น FM AM Facebook นะครับหรือแม้กระทั่ง YouTube ก็สามารถติดต่อเฮาหลายๆช่องทางนะครับเนาะบางที่ถ้าท่านฟังแล้วอาจผมเองจะอาจจะบ่ได้อยู่ในช่องนั้นเนาะครับอยู่ในช่องของ YouTube แต่ก็อยู่ในช่องของ Facebook จังซี่ก็จะตอบผู้ร่วมรายการนะครับเนาะหรือว่าตอบผู้ที่ฟังรายการนะครับที่ฟังรายการอยู่ทั้งบ้านนะครับโทรเข้าร่วมรายการนําใดเนาะครับเนาะในหลายช่องทางด้วยกันอ่ะทุกครั้งที่มาครับก็จะมาขอบคุณขอบคู่กับคุณชยุตสัมภวงศ์ประธานชมรมคนพิการไทยใจสาแล้วก็เป็นประธานศูนย์บริการคนพิการไทยใจสาสวัสดีครับคุณชยุตครับ
1: ครับ สวัสดีครับบันขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ว่าองค์กรคนพิการนี้ที่ผ่านมาทำอะไรบ้างนะครับตั้งแต่วันที่18มาจนถึงวันที่23มานี้องค์กรคนพิการได้มีการประชุมกันได้มีการพัฒนาศักยภาพคนพิการ18 19 20นี้เป็นการพัฒนาศักยภาพ PA หรือผู้ช่วยคนพิการนะครับ3วันเลยที่โรงแรมกิตตงส่วน22ถึง21ถึง22นี้ก็เป็นการพัฒนาองค์กรจากผู้นำองค์กรจังหวัดอุบลเรามีประมาณนะครับประมาณตัวเลขกลมๆคือ80องค์กร
0: ครับ
1: ได้เข้ามาพูดคุยกันแล้วก็มีบางคนก็ยังไม่รับรองมาตรฐานเราก็ทางองค์กรเนี้ยก็เลยมีการบอกขั้นตอนในการขอ
0: ที่จะยื่นประเมิน
1: มาตรฐานองค์กรอันนี้ก็คือที่ผ่านมานะครับก็รู้สึกว่าผลตอบรับก็เป็นทางที่ดีนะครับเพราะว่ามันมีเอกสารประกอบที่ชัดเจน

0: จากพระราชทานนี้ก็โอเคแล้วก็ประสานกับองค์กรหรือโรงพยาบาลที่เขารับผิดชอบในเขตนั้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ผ่านมานะครับข่าวอีกข่าวหนึ่งก็คือข่าวโครงการไทยช่วยไทยนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ของแม่โครเป็นแม่งานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์บ้านเรานะครับบ้านเรานี้ก็มีอยู่ในจังหวัดนะครับในจังหวัดแม่โครหรือที่ต่างอำเภอมันมีอยู่5อำเภอที่ผ่านมาคือวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานี้คืออำเภอพิบูลมังสาหารนะครับอันนี้ผ่านไปแล้ว
1: หมายถึงว่าที่เขาจัดใช่ไหมครับ
0: นะครับ
1: ที่เขาจัดใช่ไหม
0: ถ้าเขาจัดบูธสินค้าราคาถูกนะครับเหลืออีก1อำเภอคืออำเภอม่วง30นี้จะจัดบูธที่ที่ว่าการอำเภอนะครับก็29พฤษภาคม2569ตั้งแต่10นาฬิกาถึง15พี่น้องใครอยู่ในเขตนั้นหรือผ่านไปผ่านมาในเขตอำเภอม่วงก็สามารถไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของได้ในราคาถูกอันนี้คือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับผู้บริโภคนะครับ
1: อันนี้
0: คือข่าวหนึ่งอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับคนพิการโดยตรงนะครับข่าวเกี่ยวกับคนพิการที่เป็นโรคมะเร็งโรคไตโรคอะไรนี่นะครับก็ทางสปสช.ที่ให้ใช้บัตร30บาททอย74ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่เรานำเสนอมานานแล้วล่ะแต่ว่าพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสุดท้ายเป็นข่าวเกี่ยวกับเกี่ยวกับพ่ออ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองทรัพย์อันนี้คนไหนที่มีความอยากได้แจ้งความจำนงผ่านไปยังอบต.อบต.เขาก็จะส่งมาที่ผู้รับผิดชอบคือสปสช.นี้เขาจะโอนเงินให้ตามรายการที่หน่วยงานอบต.แจ้งมานะครับก่อนที่จะมาหาอบต.นี้เขาก็มีการตรวจสอบคนจากอาจจะเป็น CG ไปประเมินไปดูสภาพแวดล้อมว่าคนนี้น่าจะได้ไหมอะไรนี่เขาก็จึงเป็นกระบวนการของเขาแต่ว่าคนที่อยากได้ให้แจ้งความจำนงที่อบต.นะครับอบต.เท่านั้นพอแจ้งความจำนงเสร็จแล้วเขาก็จะออกไปประเมินเขาถ้าได้นะครับก็เป็นพ่ออ้อมผู้ใหญ่เป็นเขาเรียกว่าเพมเพิร์ดหรือแผ่นรองทรัพย์3ชิ้นต่อคนต่อวันนะครับอันนี้เขาก็จะจัดสรรให้ที่อบต.บางอบต.ทำไปแล้วล่ะโดยเฉลี่ยที่ผมสอบถามไปหลายอบต.นี้เขาดำเนินการไปแล้วแปลว่าบางอบต.ยังก็อยู่ในขั้นดำเนินการนะครับก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ติดเตียงที่ไปที่คัดอุจจาระปัสสาวะไม่ได้อันนี้เราก็สามารถจะแบ่งปันไปให้คนนั้นคนนี้จากสปสช.เขามีงบประมาณให้อยู่แล้วอันนี้ก็คือพ่ออ้อมผู้ใหญ่ก็อย่าลืมนะครับใครสนใจก็ไปติดต่อที่อบต.ตัวผมเองก็ไปติดต่อแต่ว่ายังไม่ได้สรุปข้อชัดเจนนะครับที่อบต.ขามใหญ
1: ่ครับ
0: อันนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับก็เป็นเราก็มีเวลาจำกัดไม่ค่อยจะไปทางนู้นทางนี้บ้างก็ออกงานสังคมอย่างอื่นนะอันนี้ก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะพูดฟังอีกว่าเทศบาลขามใหญ่เป็นอย่างไรในเขตที่ผม อยู่ในนั้นนะครับเราก็จะมาประชาสัมพันธ์แต่ว่ารายรอบที่เขตบารินเขาเรียกอะไรเจลแมเนี่ยเขาได้หมดแล้วนะเจลแมเนี่ยเขาได้แล้วนะนะครับได้หมดแล้วอันนี้คือข่าวเกี่ยวกับพ่อผู้ใหญ่นะครับ
1: ครับ
0: สุดท้ายจริงๆนะคุณวิชัยสุดท้ายจริงๆก็คือเกี่ยวกับการใช้ยวดยานเมาแล้วขับนะครับเมาแล้วขับถ้าคนเมานี้คือจดหมายตั้งกฎไว้ว่าถ้าเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นี้ถือว่าเมาอันนี้คือผู้ใหญ่นะ ถ้าเป็นเด็ก18ปีขึ้นไป

0: แต่เมื่อเกินไปถึง20 ปีนะครับก็20 มิลลิกรัมขึ้นไปถามว่าเอ๊ะมันยังไงมันถึงได้50มันยังไงมันถึงได้ไปถึง50ปกติเอาง่ายๆว่าถ้าเบียร์1 กระป๋องเนี้ยเราดื่มแล้วเราก็ขับรถไปเจอด่านนี้นะครับมันก็จะมีสุ่มเสี่ยง98%หรือ 99%ว่าเกินมาตรฐานจากนักวิชาการเขาทำการทดลองมาแล้วนะครับถ้าเป็นเหล้าผสมโซดาสมอะไรร้อนนี้ก็ประมาณ3 แก้วอันนี้ถ้าท่านขับไปเจอแน่นอนนะครับเกิน50นะครับอันนี้ก็คือแจ้งว่ามันคิดยังไง50 50เนี่ยนะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่ดื่มแล้วอย่าขับรถมันมีภัยต่อตัวเองแล้วก็สิ่งทรัพย์สินและคนรอบข้างหรือคนสัญจรไปมาต่างๆนะครับคุณวิชัย
1: ครับโทษปรับแล้วครับ
0: โทษปรับ
1: คนที่คำนวณอะไรต่างๆอยู่ที่ว่า50 มิลลิกรัมเนี่ยก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเน
0: า
1: ะ
0: เท่าที่ผมประชาสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับคุมประพฤตินะครับปกติเราไปเป็นวิทยากรร่วมกับคุมประพฤตินี้เราเคยสอบถามว่าใครได้50ใคร70ใครได้ร้อยกว่าใครได้เกือบ200บรรดาเครือข่ายเราก็ยกมือขึ้นแล้วก็ถามว่าเอ๊ะมันได้ยังไง150เขาบอกว่าเขาก็ดื่มมาทั้งวันนะครับ
1: หมายถึงว
0: ่าก
1: รณีนอกจะ50หรืออะไรก็แล้วแต่โทษเท่ากันใช่ไหม
0: โทษนี้เท่ากันนะครับแต่ว่าเริ่มต้นที่ว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุมีการปรับ 25,000 ขั้นต่ำนะ
1: ครับ
0: 25,000แต่ว่าถ้าปรีกีเมามากกว่านั้นอีกก็จะมีโทษเพิ่มขึ้นไปอีกเสร็จแล้วคนที่โดนปรับแล้วเนี่ยภายใน2 ปีคือบำเพ็ญประโยชน์เรียบร้อยภายใน2 ปีมาดื่มอีกจับอีก
1: ครับ
0: ก็โทษเพิ่มขึ้นอีก2 เท่า
1: ครับ
0: เป็นคดีอาญาเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ก็คือเมาแล้วขับประมาณนี้นะครับ
1: ครับเขาเรียกว่าทำผิดซ้ำซ้อนซ้ำซากอะไรประมาณนี้เนาะพูดถึงโทษก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็ใครก็ที่เป็นสายดื่มก็ดูแลสุขภาพแล้วกันแล้วก็ดูแลด้วยว่าถ้าเมาแล้วก็อย่าขับนะครับ50มิลลิกรัมหรือ100มิลลิกรัมอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราคิดว่าไปแล้วเจอด่านก็ไม่คุ้มกันเนาะเพราะว่าเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะครับแต่ก็เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเนาะจากพ่ออ้อมผู้ใหญ่ของคุณชยุทธิป้าที่บอกมาเมื่อกี้นี่คนที่มีคุณสมบัติจำเป็นจะต้องใช้ก็จะเป็นพวกติดเตียงพวกคนพิการ
0: ครับ
1: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยในระยะพึ่งพิงนะครับหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถกั้นอุจจาระปัสสาวะได้ก็ไปลงทะเบียนที่อบต.หรืออนามัยของท่านนะครับลงทะเบียนไว้ก่อนเนาะว่าจำเป็นจะต้องใช้เขาจะมีผู้ที่ดูแลอยู่นะครับว่าประเมินให้ว่าไม่สามารถกั้นอุจจาระหรือปัสสาวะได้เขาก็จะให้แพมเพิร์ดเขาต้องทำเป็นโครงการมาก่อนนะครับไม่ใช่ว่าไปขอปุ๊บจะได้เลยนะคุณชยุทธ์
0: ครับ
1: ทางอบต.เองต้องทำโครงการขึ้นมานะครับยื่นเรื่องให้สปชช.ว่ามีกี่คนของประมาณลงไปแล้วก็จัดซื้อแพมเพิร์ดให้สำหรับบุคคลเหล่านั้นเนาะไม่ว่าไม่ใช่ว่าไปปุ๊บขอมาได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับต้องทำเป็นโครงการขึ้นมาก็ต้องรอสักนิดหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นสิทธิ์ของท่านท่านก็ไปลงทะเบียนหรือลงรายชื่อไว้อยู่ที่อบต.ของท่านเนาะว่าจำเป็นจะต้องใช้แพมเพิร์ด
0: อันนี้ได้ทุกสิทธิ์นะคุณวิชัย
1: ครับได้ทุกสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ข้าราชการสิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ที่มีบัตรคนพิการนะครับได้ทุกสิทธิ์เนาะมาถึงข้อมูลจากทาง RSC นะครับก็ยอดผู้เสียชีวิตตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นมาจนถึงเวลานี้11 นาฬิกาโดยประมาณเนาะยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่11 รายบาดเจ็บอยู่582 ราย
0: ครับ
1: เทียบจากเมื่อวานยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่34 รายบาดเจ็บอยู่2,292 รายนะครับอันนี้ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครเนาะโดยเฉพาะคนที่กำลังใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวังอย่างที่คุณชยุทธว่านั่นแหละครับเคารพกฎจราจรใครที่ขับมอเตอร์ไซค์ก็อย่าลืมสวมหมวกนิรภัยใครที่ขับรถยนต์ก็อย่าลืมรัดเข็มขัดนิรภัยใกล้ๆปลอดภัยไว้ก่อนไม่ต้องบอกว่ากลัวตำรวจค่อยรัดอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเราปลอดภัยไว้ก่อนนะมาถึงผู้ร่วมรายการของเราแล้วกันวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรครับคุณชยุทธครับ
0: ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรถเข็นนะครับ 300 โยกหรือการให้ ให้ยืมอุปกรณ์ไปใช้ในบางส่วนของผู้สูงอายุ
1: ครับ
0: ประดิษฐ์ผมวันนี้ครับ
1: ครับผมวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะครับคุณกู้ไทยนะครับชุ่มนาเสียวนะครับนักพัฒนาชุมชนชำนาญการนะครับจากอบจของเราสวัสดีครับผมให้ท่านแนะนำตัวแล้วกันนะครับ
2: ครับก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการรวมใจไทยอุบลทุกท่านนะครับ
1: ครับ
2: ผมครับคู่ไทยชุ่มนาเสียวครับเป็นนักพัฒนาชุมชนชำนาญการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้ก็รู้สึกยินดีครับเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสจากทางรายการนะครับให้มาพูดคุยและมานำเสนอสาระประโยชน์สำหรับผู้พิการในวันนี้ครับ
1: ครับก็ไอ้ท่านเองเป็นคนต่างจังหวัดหรือเป็นคนที่อุบลครับ
2: ผมเป็นคนอุบลครับ
1: คนอุบลโดยตรงเนาะทำงานที่อบจนี่มานานหรือยังครับท่าน
2: ผมย้ายเข้ามาอยู่อบจได้ประมาณ3ปีครับผม
1: อ๋อ3ปีเมื่อก่อนดำรงตำแหน่งที่ไหนเนาะ
2: เมื่อก่อนผมดำรงตำแหน่งที่องค์การมหาส่วนตำบลเหล่าบกครับอำเภอม่วง30ครับ
1: อ๋อครับบ้านอยู่ที่นั่นหรือไงครับท่าน
2: อ๋อบ้านอยู่วรินทร์ครับ
1: บ้านอยู่วรินทร์แต่ต้องเดินทางไปที่โน่น
2: ใช่ครับ
1: ก็มาเข้าที่อบจเนาะได้3ปีได้เนาะวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอบจหรืออบจก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ที่แยกย่อยออกมาอีกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะมีเขาเรียกศูนย์เอื้ออาทรหรือศูนย์ซ่อมสำหรับคนพิการนะครับที่ทำขึ้นสำหรับคนพิการว่าในการซ่อมบำรุงต่างๆนี่ของรถวีลแชร์ไม่ว่าวีลแชร์อะไรต่างๆนะครับก็สามารถซ่อมได้นอกซึ่งเราศูนย์เอื้ออาทรนี้ก็เรียนสอบถามท่านเลยกันนะครับว่าศูนย์เอื้ออาทรนี้ตั้งมานานหรือยังครับนี
2: ่ศูนย์เอื้ออาทรผมก็มีโมแต่เคยได้ยินชื่อนี้มานานหลายปีแล้วครับ
1: ประมาณ
2: น่าจะเกิน10ปี
1: ครับครับตัวนี้ผมเองก็ใช้บริการอยู่เนาะก็ประมาณนั้นเนาะข้อมูลชัดเจนว่าตั้งปีพ.ศ.เท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวจะหาข้อมูลมาอีกทีเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านเองก็เพิ่งย้ายมาอย่างว่านะก็เพิ่งย้ายมาอยู่ประมาณ3ปีแต่ศูนย์เอื้ออาทรเกิดนานแล้วแหละนะครับเกิดมาตั้งนานนะครับที่ตั้งขึ้นมานี่วัตถุประสงค์นี่ของศูนย์เอื้ออาทรนี่เพื่ออะไรครับท่าน
2: ศูนย์เอื้ออาทรวัตถุประสงค์นะครับที่ตั้งขึ้นมาเนาะ
1: ครับ
2: ไอ้คนพิการเป็นการลดภาระคนพิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเมื่อคนพิการมีรถเข็นวีลแชร์รถสามล้อย่ออย่างนี้ละเมื่อมันพังเสียหายมาปัญหาหมองสมอย่างนะครับเนาะ
1: ครับ
2: ใช่ไหมครับ
1: คร
2: ับความยากก็เป็นที่ทางองค์การมหาส่วนจังหวัดเล็งเห็นนะครับก็เลยตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์ในการซ่อมแซมการอุปกรณ์สำหรับผู้พิการนะครับว่าที่มีชำรุดผุพังนะครับเราก็จะบริการซ่อมให้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับใครที่อยู่บ้านใกล้เราก็มีรถโมบายวิ่งไปหาซ่อมให้ถึงหน้างานนะครับเป็นบริการให้พี่น้องชาวจังหวัดอุบล นะครับเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้พี่น้องผู้พิการในจังหวัดอุบลเราครับ
1: ครับบางทีคนที่จำเป็นจะต้องใช้รถเข็นรถวีลแชร์เนาะอย่างเช่นพวกผมนี่นะครับที่มนุษย์ล้อต่างๆบางคนก็มี3ล้อโยกเนาะบางคนก็มีรถวีลแชร์นะครับแต่ถ้าชำรุดมาแล้วท่านไม่รู้ว่าจะไปซ่อมที่ไหน
2: ใช่
1: บางทีอะไรท่านก็ไม่รู้ด้วยซ้ำบางคนนั่งเป็นอย่างเดียวนะคุณชยุทธบางคนนั่งเป็นอย่างเดียวแต่ซ่อมแซมไม่ได้นะครับซ่อมแซมไม่เป็นก็มีแต่บางคนญาติเขาซ่อมให้ก็มีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างบางคนเนาะพิการรุนแรงอย่างนี้จำเป็นจะต้องนั่งวีลแชร์แต่มือใช้ไม่ได้เขาก็ซ่อมเองไม่ได้เขารู้แต่เขาไม่ทำเองไม่ได้แต่ถ้าทำได้ก็อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันไม่มีอะไร
2: คร
1: ับ
2: อ
1: ะไรก็หายากอย่างเช่นพวกลูกปืนอะไรต่างๆนี่นะครับก็หายากพอสมควรนะครับจะไปซื้อตามท้องตลาดรู้สึกว่าก็จะคนระเบิดกันอีกนะคนระเบิดกันอีกนะอย่างเช่นลูกปืนล้อหน้าลูกปืนเผาอะไรประมาณนี้รู้สึกว่า
2: ค
1: นระเบิดกันผมก็ไม่แน่ใจว่ารถผลิตออกมานี่เป็นของจีนหรือของไทยของอะไรโดยตรงหรือเปล่าเนาะแต่ทางศูนย์ซื้ออาทรซ่อมได้
0: ไม่ใช่เมื่อประมาณมันพูดที่แล้วเนี่ยผมก็ไปที่ศูนย์เอื้ออาทรนี่แหละไปว่าผมจะเปลี่ยนล้อหน้าทางช่างเขาบอกว่าที่ทางที่ดีนี่นะให้ถอดล้อสองล้อเนี่ยมาวัดค่าลูกปืนก่อนเบ้ามันนะคุณวิชัยว่ามาเปลี่ยนตรงนี้มันจะสะดวกกว่าถ้าเอาไปเบอร์มันอาจจะไม่ตรงกันนะเขาก็เลยแนะนำว่ามาครั้งต่อไปให้ถอดล้อหน้ามา
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ศูนย์เอื้ออาทรบริการคนพิการโดยตรงนะครับ
1: ครับทีนี้มาพูดถึงแล้วกันว่าศูนย์เอื้ออาทรของเรานี่ ตั้งอยู่ส่วนไหนของจังหวัดอุบลครับท่าน
2: ครับศูนย์เอื้ออาทรของเรานะครับตั้งอยู่บนถนนแจ้งสนิทนะครับตำบลจระเมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุบลนะครับก็สังเกตง่ายๆเนาะจะอยู่ข้างโรงพยาบาลเด็กหรือตรงข้ามสถานีวิทยุที่เรากำลังนั่งคุยกันอยู่เนี่ยครับ
1: ครับผมบางทีท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ยังไม่รู้จักว่าศูนย์เอื้ออาทรและศูนย์เอื้ออาทรเขาทำอะไรยังไงไม่ทราบเรารู้จะรู้จักแต่ว่าบ้านเอื้ออาทรอย่างนี้นะครับแต่ศูนย์เอื้ออาทรศูนย์อาทรนี่เป็นการซ่อมบำรุงรถเข็นรถวีลแชร์หรือ300โยกสำหรับคนพิการนะครับที่ท่านได้นำเรียนไปแล้วว่าตั้งอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามหรือว่าข้างโรงพยาบาลเด็ก
2: ใช่ครับ
1: ข้างโรงพยาบาลเด็กทีนี้การซ่อมบำรุงต่างๆนี่สมมุติว่ามีคนพิการที่เขาอยากจะซ่อมหมายถึงว่าต่างอำเภออย่างนี
2: ้
1: ต่างอำเภออย่างนี้เขาเอาเข้ามายากเนาะเรามีการบริการยังไงบ้างครับ
2: อย่างที่เรียนไปเมื่อกี้นะครับว่าเรามีรถโมบายในการซ่อมแซมให้ผู้พิการถึงหน้างานนะครับกระบวนการก็คือเราจะออกไปหาผู้พิการหน้างานเลยนะครับเราก็ไปดูสภาพถ้ามันซ่อมสามารถซ่อมจบเสร็จหน้างานได้เราดำเนินการซ่อมให้เสร็จหน้างานถ้าเผื่ออาการหนักไม่อะไรไม่เพียงพอเราอาจจะต้องขออนุญาตทางผู้พิการยกรถคันนั้นนะครับกลับมาแต่ไม่ต้องห่วงครับยกกลับมาแล้วจะคิดว่าระหว่างที่เอารถไปฟ้อมจะใช้รถที่ไหนเรามีรถสำรองไปไว้ให้ใช้ก่อนนะครับเมื่อฟ้อมเสร็จแล้วเราก็ค่อยเอาไปคืนแล้วเราก็เดี๋ยวรถสำรองเรากลับมา
1: ครับ
2: นะครับ
1: ครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องติดต่อบริการอะไรยังไงบ้างขั้นตอนการเริ่มที่จะบริการที่จะใช้บริการในขั้นตอนการซ่อมวีลแชร์ครับ
2: ครับกระบวนการการติดต่อนะครับก็มี 2-3 ช่องทางช่องทางแรกก็โทรหามาที่ศูนย์เอื้ออาทร
1: ครับ
2: องค์การมหาชนจังหวัดได้เลยก็คือเบอร์โทรนะครับ31045311689
1: ครับ
2: หรืออีกทางนึงอาจจะเข้าไปที่อปท.ในพื้นที่นะครับให้เจ้าหน้าที่ทางอปท.ทำข้อมูลแล้วประสานมาทางศูนย์เอื้ออาทรอีกทางนึงก็ได้ครับ
1: เบอร์โทรสามอะไรครับ
2: 0453116 89ครับ
1: 689เนาะไอ้นี่โทรในวันเวลาราชการหรืออย่างไรครับ
2: ครับโทรในวันเวลาราชการครับ
1: ครับศูนย์เอื้ออาทรนี่เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับ
2: 8โมงครึ่งถึง4โมง16นาฬิกาจุด16นาฬิกา30นาทีครับ
1: อ๋อ8โมงครึ่งเนาะ8โมงครึ่งถึง4โมงเย็น
2: 4โมงเย็นครับ
1: ประมาณนี้เนาะครับเนาะ
2: ใช่ครับ
1: ครับก็ติดต่อในวันเวลาราชการอย่างเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่ามีคนอยากจะเอามาซ่อมนี่เรามีคนเข้าเวรหรืออะไรยังไงครับ
2: มีครับเรามีเจ้าหน้าที่เข้าเวรอยู่สามารถรับเรื่องไว้ได้ครับ
1: อ๋อรับเรื่องไว้ได้
2: ครับผม
1: ครับทีนี้โทรมาอีกถ้าเป็นเบอร์โทรอีกช่องทางหนึ่งมีอะไรบ้างครับติดต่อที่ไหนที่ท่านเมื่อกี
2: ้ทางติดต่อทางอบต.ในพื้นที่หรือเทศบาลในพื้นที่ครับให้ทางเทศบาลในพื้นที่ช่วยประสานหาเราให
1: ้อัน
2: นี้ก็ได้ครับ
1: อ๋อแสดงว่าก็ติดต่อทางอบต.ก็ได้
2: ใช่
1: ว่าอยากจะซ่อมวีลแชร์อย่างนี้เน
2: า
1: ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
2: เจ้าหน้าที่อบต.เดี๋ยวเขาก็แจ้งเรามาแล้วว่าทำแผนลงไปหาผู้พิการรายที่แจ้งมานะครับ
1: ที่ว่าท่านบอกว่ามีรถโมบายออกไปลงพื้นที่ต่างอำเภอต่างๆนี้ณปัจจุบันนี้พอมีข้อมูลไหมครับว่ากี่คันครับ
2: อ๋อตอนนี้เรามีรถโมบายทั้งหมด4คันครับเราจะแบ่งพื้นที่การรับผิดชอบเราจะแบ่งเป็นโซนในการวิ่งนะครับจะมีโซนกลางโซนเหนือโซนใต้และโซนตะวันออกโซนกลางนี้จะประกอบด้วยอำเภอเมืองอำเภอเคือง
1: ครับ
2: อำเภอม่วงอำเภอเราเสือโก้อำเภอดอนมดแดงอำเภอตาลสุมนี่จะเป็น
1: โซนกลาง
2: รถคันนี้จะรับผิดชอบ6อำเภอ
1: ครับ
2: ผมเขียนไว้ก่อนเผื่อไม่มี
1: คร
2: ับ โซนตะวันออกนะครับโซนตะวันออกจะรับผิดชอบอำเภอวาดินชำราบสว่างวีระวงศ์นาเยียพิบูลมังสาหารศรีเมืองใหม่สิรินธรโขงเจียม
1: ครับ
2: โซนเหนือครับโซนเหนือจะรับผิดชอบอำเภอตะการพืชผลขุดข้าวปุ้นโพไซนาตาลเข็มราชนะคร
1: ับเมืองใหม่อะไรไปโน่นเนาะ
2: ส่วนไปทางโน้นแล้วอีกคันนึงก็รับผิดชอบทางโซนใต้ไล่ตั้งแต่อำเภอเดชอุดมปุณธลิกน้ำยืนนาจรวยทุ่งศรีอุดมน้ำขุ่นแล้วก็สำโรงครับก็ครอบคลุมทั้ง25อำเภอ
1: ครับทั้งนี้ทั้งนั้นรถนี่ประจำอยู่ที่แต่ละอำเภอต่างๆหรือว่ารถนี่ประจำอยู่ที่ศูนย์เอื้ออาทรในเมืองครับ
2: รถเราจะประจำอยู่ที่ศูนย์เอื้ออาทรในเมืองครับตอนเช้าเราก็จะมีตามแผนที่พี่น้องโทรมาหาเราว่ามีเคสไหนบ้างเราก็จะออกไปเพราะว่าศูนย์เรามันอะไรเราอยู่ที่เดียวรถมันจะขับไปเช้าแล้วตอนเย็นก็จะกลับเข้ามาที่ศูนย์ครับไปซ่อมหน้างานหรือไปรับของหน้างานมา
1: วันหนึ่งถ้าสมมติว่าอย่างไปเข็มราชนี่ไม่ใกล้นะ100โลนะครับแล้วก็ไปน้ำยืนอะไรประมาณนี
2: ้ใช่ครับ
1: หรือแม้กระทั่งสิรินธรอย่างนี้นะไกลนะแต่พูดถึงว่าเราไปเรามีแผนการอย่างไรในการไปเช่นสมมติว่า มีการคอซ่อมอยู่ที่นาตาลหรือเขมราชอย่างนี้เราต้องดูมีการวางแผนยังไงว่าวันไหนไปอย่างไรครับ
2: แต่ละเดือนเราจะมีแผนครับเราก็จะแผนที่พี่น้องทัวร์เข้ามาหรือศูนย์เรืออบท.ทัวร์มาว่ามีพิธีการที่ไหนซึ่งไปเราไม่ไปรายเดียว
1: อ๋อคร
2: ับพอไปรายเดียวแล้วเราก็จะอยู่ดูในพื้นที่แถวนั้นว่ามีข้อมูลผู้พิการโดยเราประสานท้องถิ่นหรือประสานผู้นำชุมชนว่ามีผู้พิการที่ต้องการการช่วยเหลือในการซ่อมแซมกายอุปกรณ์อะไรนี
1: ้
2: เราก็จะถือโอกาสไปเคสที่แจ้งมาหาเราแล้วเราก็ไปดูเคสอื่นๆด้วยวันนึงเจ้าหน้าที่ของเราจะได้ทำงานอยู่ประมาณเกือบ10เคสต่อวันแต่ละคันนะครับ
1: ครับไอ้นี่เราซ่อมเฉพาะคนในเขตอุบลอย่างเดียว
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นคนพิการที่มาจากต่างจังหวัดนะถ้าสมมติว่ามีคนพิการมาจากต่างจังหวัดแต่หมายถึงว่าต้องการจะซ่อมวีลแชร์อย่างเงี้ยสามารถซ่อมให้ได้ไหมหรือว่าต้องติดต่อยังไงครับ
2: ไอ้ตรงนี้นะครับอำนาจหน้าที่ขององค์การมหาชนจังหวัดเราดูแลในเขตพื้นที
1: ่
2: จังหวัดอุบลราชธานี
1: ครับ
2: เนี้ยตอนนี้อาจจะเป็นแค่ในพื้นที่จังหวัดของเราก่อนนะครับแต่ในอนาคตเราต้องดูเรื่องระเบียบหรืออะไรต่างๆครั้งนึง
1: แต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าเขามาอาศัยอยู่ที่นี่จะ
2: ถ้าอาศัยอยู่ที่เราซ่อมครับ
1: อ๋อเราซ่อมอยู่เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: แต่หมายถึงว่าสมมติว่าเขามาเที่ยวล่ะเขามาเที่ยวอย่างเงี้ยสมมติว่าเขาลูกปืนแตกอะไรประมาณแวะเข้าไปได้ไหมอย่างนี้นะครับ
2: อย่างนี้ก็เคสอย่างนี้ก็ได้ครับว่าเมื่อกี้ผมหมายถึงว่าเหมือนเราเอารถโมบายข้ามจังหวัดไปซ่อมอะไรกรณีอย่างนั้น
1: อ๋อไม่ได้เนาะแต่หมายถึงว่ากรณีว่าถ้าสมมติว่าได้ยินปุ๊บถ้าท่านมาจากศรีสะเกษสมมติว่าอย่างนี้เนาะมาจากศรีสะเกษสมมติว่าไอผมเองยกตัวอย่างเฉยๆเนาะ
2: ผม
1: ไม่แน่ใจว่าศูนย์เอื้ออาทรทางจังหวัดอื่นมีหรือเปล่านะแต่หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเขาได้ยินได้ฟังรายการของเราแล้วเขาอยากจะเอามาซ่อมอย่างนี้เขามีบัตรคนพิการเหมือนกันอย่างนี้เขามาซ่อมที่อบจเลยอย่างนี้เราสามารถซ่อมให้ได้ไหมหรือบอกว่าซ่อมในเฉพาะคนพื้นที่ครับ
2: ว่าเราซ่อมได้ครับ
1: ซ่อมได้เน
2: า
1: ะเขาจะมีบัตรคนพิการ
2: ครับประมาณว่
1: า
2: เหมือนเข้าใจว่าเราต้องขับรถออกไปนอกพื้นที่แต่นี้ยังไปไม่ได้
1: ครับแต่หมายถึงว่าถ้าเป็นคนพิการทุกคนแต่ถ้าเข้ามาในเขตอุบลของเราเราสามารถซ่อมให้ได้ฟรีขอแต่ว่ามีเอกสารอะไรยังไงบ้างครับ
2: ก็มีบัตรคนพิการครับอย่างแรกเลยบัตรคนพิการอย่างเดียวเลย
1: อย่างเดียวเนาะบัตรคนพิการอย่างเดียวในการซ่อมติดต่อประสานงานว่าถ้าท่านโทรมาท่านก็บอกด้วยว่ารถเป็นอะไรยังไงต้องการเปลี่ยนอะไรบ้าง
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมข้อมูลเพิ่มเติมว่าร
2: ายละเอียดให้ทางทีมงานช่างในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ออกไปหน้างาน
1: พอบางทีเนาะอย่างเช่นสมมติว่าจะเปลี่ยนผ้าอะไรประมาณนี้ผ้าเองก็ไม่ใช่เปลี่ยนง่ายผ้าพนักพิงหรือแม้กระทั่งผ้าที่รองนั่งเนาะก็อาจจะเอาวีลแชร์เหล่านั้นเข้ามาใช่ไหมครับเรามีการติดต่อประสานงานเราต้องบอกไหมขนาดวีลแชร์เท่าไหร่อะไรประมาณนี้อย่างสมมติว่าคนที่จะเอาจำเป็นจะต้องนั่งวีลแชร์นะนั่งวีลแชร์เราต้องเตรียมวีลแชร์ออกไปด้วยบางทีเขาให้ข้อมูลไม่ชัดเจนอย่างนี้อย่างคนตัวใหญ่อย่างนี้เนาะสมมติคนตัวใหญ่จะเอาวีลแชร์เล็กไปก็ไม่ได้
2: ถูกต้องครับ
1: ณปัจจุบันนี้เพียงพอไหมครับวีลแชร์สำหรับคนพิการ
2: ณปัจจุบันนี้นะครับเอาทางศูนย์เราก็วีลแชร์เราไม่เพียงพอ
1: คร
2: ับ แล้วอีกอย่างนึงครับตอนนี้ศูนย์เรารับบริจาคด้วยกับใครที่ครอบครัวไหนที่มีญาติพี่น้องที่ไม่ได้ใช้แล้วครับถ้าเราก็รับบริจาคเพื่อนำมาซ่อมแซมแล้วส่งต่อให้แก
1: ่หรือว่าเอาอะไรที่ใช้ได้
2: ใช่ครับ
1: ผมเองรู้สึกว่าจะมีอยู่2หรือ3คันอยู่ข้างอยู่หลังชมรมนะเดี๋ยวจะให้ทางทีมงานของอบจของเราไปเอามาซ่อมเพราะว่าทีแรกก็ว่าจะได้ใช้นั่นแหละแต่ทีนี้ว่าจะเอาไว้เขายืมเนาะหมายถึงว่าทางชมรมเองจะเอาไว้ให้เขายืมแต่หมายถึงว่ามันจะเริ่มผุพังแล้วอย่างนี้ให้ยังไงรบกวนทางอบจเดี๋ยวผมจะออกมาไว้ที่หน้าบ้านแล้วกันทางอบจไปเอาแล้วมาซ่อมบำรุงเป็นการรับบริจาคด้วยใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับรับบริจาคเพื่อส่งว่าส่งบุญทอให้ผู้ที่ต้องการใช
1: ้รับอะไรบ้างครับสมมติว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่อยากจะบริจาคสิ่งของสำหรับคนพิการอย่างอื่นอย่างนี้นะครับมีการรับบริจาคอะไรบ้างอย่างเช่นพวกวอกเกอร์อะไรประมาณเอาไหม
2: เอาครับวอกเกอร์แล้วก็เอาไม้เท้าค้ำยันเรารับบริจาคบางอย่างนะครับเพราะว่าบางพื้นที่มันก็มีคนขาดแคลนอยากได้ตรงนี้เราก็จะนำไปส่งต่อให
1: ้ครับ
2: นะครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นวอกเกอร์เนาะเป็นไม้คำยัน
2: ครับผม
1: หรือแม้กระทั่งวีลแชร
2: ์ครับ
1: แต่ทีนี้มาพูดถึงปัจจุบันนี้คนที่นั่งวีลแชร์ถ้าเป็นวีลแชร์ธรรมดานี่ก็สามารถซ่อมได้เนาะ
2: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นวีลแชร์ไฟฟ้าล่ะครับ
2: วีลแชร์ไฟฟ้าตอนนี้ศูนย์ของเรายังเครื่องไม้เครื่องมือยังไม่เพียงพอในการซ่อมตอนนี้ก็อยู่ในการศึกษาข้อมูลอยู
1: ่ครับ
2: ตรงนี้อยู่ครับ
1: ครับและในการซ่อมอย่างเช่นยกตัวอย่างของผมแล้วกันเนาะ อุปกรณ์ของผมไม่ใช่เหล็กเนาะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับไขอลูมิเนียมอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะน้ำหนักเบาเนาะถ้าเป็นเหล็กก็คือจะหนักนะครับแล้วทีนี้ในการซ่อมของทางศูนย์เอื้ออาทรนี่เรามีอุปกรณ์ในการซ่อมพวกอะไรเหล่านี้ไหมอย่างเช่นสมมติว่ามันหักมีเชื่อมเรามีที่เชื่อมไหมของอลูมิเนียม
2: ที่เชื่อมอลูมิเนียมจะมีแต่มันต้องดูประเภทอลูมิเนียมอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะมีความบางเนาะตัวอลูมิเนียมเพราะว่าเครื่องนี้มันจะเชื่อมได้ในอลูมิเนียมที่ค่อนข้างหนาขึ้นมานิดนึงถ้าบางมากเชื่อมพอเชื่อมไปแล้วบั่นเข้าน้ำมันสีซอนพอไฟมันแรง
1: ครับนอกเหนือจากการซ่อมแล้วเรามีการผลิตไหมครับผลิตวีลแชร์ไหม
2: เรามีครับนอกจากวีลแชร์แล้วก็มี3รอยโยนะครับตอนนี้เราก็มีการผลิตอยู่นะครับ
1: แต่
2: ช่วงนี้เราซ่อมเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามันจะเป็นงานซ่อมเข้ามา
1: ครับหมายถึงว่าผลิตนี่แต่ก่อนนี่ผลิตอยู่ใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: แต่ปัจจุบันทำไหม
2: ปัจจุบันเราก็ทำครับแต่ช่วงนี้ด้วยหน้างานของเราเนาะ
1: อ๋อมีเยอะ
2: ใช่หน้างานมันมีค่อนข้างที่นั้นนะครับเราก็พยายามซ่อมให้ผู้ที
1: ่จำเป็นต้องใช้ก่อน
2: ต้องใช้ก่อน
1: ครับแล้วทีนี้ช่างเพียงพอไหมครับในการซ่อมบำรุงต่างๆเพราะว่าเห็นบอกว่าบางทีจะออกต่างอำเภอเนาะมี4โซนด้วยกันอย่างนี้นะครับแล้วช่างก็ต้องไปสมมติว่าเปลี่ยนอะไรง่ายๆนี่คนขับรถต่างหากช่างต่างหากหรือว่านี่ไงครับ
2: เราไปด้วยกันครับรถคันนึงจะมีคนขับรถและช่างไปด้วยกันทั้ง4โซนก็มีคนขับรถ4คนช่าง4คน
1: ครับ
2: นะครับในการออกไปหาพื้นที
1: ่ก็แสดงว่าแต่ละวันนี้ไม่ได้หยุดเลยทั้งทีมงาน
2: เราจะมีวันศุกร์ครับเราจะออกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเรามีวันศุกร์เราจะมาเคลียร์หน้างานที่อยู่ในออฟฟิศของเราในศูนย์ของเราคร
1: ับแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าคนพิการน่ะเขาต้องการที่จะดัดแปลงรถหมายถึงว่ามันคันใหญ่เกินไปอย่างนี้เขาจะทำให้เล็กลงอย่างนี้ทางศูนย์เอื้ออาทรสามารถดัดแปลงได้ไหมหรือว่าซ่อมอย่างเดียวครับ
2: ดัดแปลงเราก็ดัดแปลงได้ครับจะต้องดูเป็นเคสไปเนาะมันมีอุปกรณ์พอช่างเราสามารถพอก็เห็นหลายเคสถ้ามันอย่างเงี้ยเขาก็ดัดแปลงให้มันเล็กลงหรือไม่เหมาะเขาก็ดัดแปลงให้ตัดอะไรให้มันเล็กลงครับ
1: ครับนอกเหนือจากนั้นเมื่อก่อนนะครับได้ยินบอกว่าในการทำสามล้อพ่วงหมายถึงว่าการต่อพ่วงของรถในปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ไหมครับ
0: สามล้อพ่วงมอเตอร์ไซค์ดูพี่ชัย
1: ใช่ครับ
2: ปัจจุบันนะครับปัจจุบันยังไม่เห็นเคสเข้ามา
1: ครับ
2: ปัจจุบันยังไม่เห็นเคสเข้ามาแต่ถ้าจะดัดแปลงตัวนี้เราต้องมาดูกันอีกหน้าเป็นเคสไปว่ากระบวนการในการใช้ตัวเนี้ยมันใช้อะไรบ้างว่าศูนย์ของเราณปัจจุบันเนี้ยมีวัสดุอุปกรณ์ไหมอาจจะต้องเอามาดูเป็นเคสก่อนนะครับ ในการเพราะว่ามันต้องใช้บางอย่างมันก็ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ที่สำหรับที่เรามีโดยตรงนะครับมันก็ต้องดัดแปลงเน
1: า
2: ะเราก็ต้องเอามาดูกันที่หน้างานว่ามันสามารถเอามาสับเข้ากันอะไรกันได้ไหมตรงเนี้ยครับ
1: อย่างเช่นสมมติว่าเนาะเขาต้องการที่จะต่อพ่วงเพื่อไปขายน้ำผลไม้ต่อพ่วงขายของอะไรประมาณอย่างนี้นี่ถ้าเป็นคนพิการนี่เราสามารถทำให้ได้ไหมและทำให้ฟรีไหมคุณสมบัติต้องเป็นยังไงบ้างครับ
2: เพราะตอนนี้นะครับศูนย์เอื้ออาทรของเราบริการฟรีทุกอย่างในการซ่อมส่วนกระบวนการดัดแปลงนะถ้าเรามีอุปกรณ์ครบที่สามารถดัดแปลงได้เราก็จะทำให้นะครับแล้วก
1: ็
2: ไม่มีค่าใช้จ่ายแน่นอนเพราะว่าศูนย์เอื้ออาทรตัวเนี้ยก็คือตั้งมาเพื่อบริการพี่น้องชาวจังหวัดอุบล
1: อ๋อก็แสดงว่าถ้าสมมติว่าท่านอยากจะดัดแปลงรถหรือท่านอยากจะต่อพ่วงอย่างเงี้ยท่านต้องเตรียมอุปกรณ์มา
2: ต้องเข้าไปดูถ้าเรามีจะมีอะไรไหม
1: ตัวไหนที่ไม่มี
2: ครับตัวไหนที่ไม่มีอาจจะต้องมีกระบวนการหาสักนิดหรือ
1: การซื้อหรือว่าค่าใช้จ่ายนิดหน่อยอะไรประมาณนี้เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการที่จะต่อดัดแปลงนี่ก็คือฟรี
2: ครับผมเราไม่ฟรีอยู่แล้ว
1: ครับฟรีทุกอย่างเนาะแต่หมายถึงว่า
2: ทางคุณจะดัดรถพ่วงนี่อาจจะมีอุปกรณ์ว่าต้องใส่นั้นมันไม่มีช่างเราอาจจะมาปรึกษาช่างที่เราก็ทำให้ฟรี
1: ก็คุณชยุทธเอง ลองไปนะครับเพราะว่ารถคุณชยุทธเองก็รู้สึกว่าจะเผาขาดด้วยใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่ผ่านมารู้สึกว่าของคุณชยุทธเองเผาขาดไปติดต่อซ่อมหรือยังคุณชยุทธ
2: ครับ
1: ติดต่อทางศูนย์เอื้ออาทรหรือยังหมายถึงว่าเผาขาดนั่นแหละครับรถคุณชยุทธนะที่ผ่านมานะตอนนี้ก็ดัดแปลงได้อยู่มั้ง
0: เหมือน
1: ได้ไหมใช่ไหมครับอย่างที่ของคุณชยุทธที่ขับมาณปัจจุบันนี่หมายถึงว่าถ้ามีปัญหานี่เข้าหาทางช่างเราซ่อมบำรุงได้ไหมครับเพราะว่าเป็นรถเหมือนรถพ่วงนี่แหละครับของคนพิการนี่เพราะว่าเขาจะเข็นรถขึ้นไปขับข้างบน
2: โอ้ครับ
1: ครับ
2: เอาเข้าผมเอาเข้าไปดูในฝุ่นก่อนเนี่ยให้ช่างดูนะครับว่ามันต้องเชื่อมตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวช่างดูอีกครั้งนึง
1: ครับถ้ามีปัญหาทีนี้พูดถึงว่ากรณีเนาะมาถึงพูดถึง1669ของเราแล้วกันนะครับกรณีถ้าเป็นคนป่วยเรามีการสมมติว่าเก็บไข้ได้ป่วยนี่1669นี่เรามีการบริการยังไงบ้างอย่างเช่นโครงการที่บอกว่าส่งคนรักกลับบ้านนี่ยังมีอยู่ไหมครับ
2: โครงการส่งคนรักกลับบ้านปัจจุบันยังมีครับก็สามารถโทรเข้าไปที่1669แล้วก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าต้องการใช้รถในโครงการพาคนรักกลับบ้านครับ
1: ขั้นตอนการบริการ
2: ขั้นตอนก็คืออ่ะเราอยู่โรงพยาบาลเนาะคุณหมอบอกว่าให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วเพราะว่าจะหมดอันนั้นละเหมือนเพิ่นสีพิเศษอยู่บ้านนะครับเน
1: า
2: ะ
1: ทำนองแบบว่าจะไปเอาไปเสียชีวิตที่บ้าน
2: ครับก็โทรหาทาง169ว่าต้องการใช้รถ1พาคนรักกลับบ้าน
1: คร
2: ับ เดี๋ยวก็สักพักเขาก็จะมีเขาจะขอเบอร์พยาบาลอะไรทางโรงพยาบาลไว้เดี๋ยวทางหน่วยงานเขาจะประสานว่าสำหรับพยาบาลเนาะว่าต้องการใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเขาจะเตรียมอุปกรณ์ไปเพื่อพาผู้ป่วยคนนี้กลับไปส่งบ้าน
1: ครับในรถคันหนึ่งนี่เราเป็นรถ1669ใช่ไหมครับเรามีอุปกรณ์ครบไหมที่จะว่าส่งคนรักกลับบ้านหรือว่าเราต้องติดต่อกับทางโรงพยาบาลว่าขอยืมขออะไรประมาณหรือว่า
2: เรามีอุปกรณ์
1: ทางเรามีเลย
2: มีครับ
1: แล้วมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมครับ
2: ไม่มีค่าใช้จ่ายครับผม
1: อ๋อแสดงว่าถ้าสมมติว่าคนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะตอนนี้เนาะที่เขาบอกว่าเป็นโครงการส่งคนรักกลับบ้านก็คือมีญาติพี่น้องที่กำลังถ้าพูดภาษาบ้านเราซ่อมใจประมาณนี้นะครับมันคล้ายๆว่าใกล้ๆจะหมดอย่างนี้นะครับแต่อยากเอาไปหมดที่บ้านเพื่อให้ลูกให้หลานได้พูดถึงได้ดูลมหายใจเฮือกสุดท้ายอะไรประมาณนี
2: ้
1: ก็ติดต่อมาที่อบจของเราโทร1669นี่ใช่ไหมครับแล้วก็ประสานงานเข้ามา
2: ครับ
1: ครับทางศูนย์ของเราแต่ทีนี้1669นี่ของเรานี่ขออนุญาตถามนิดหนึ่งหน้าตอนนี้อยู่ที่ศูนย์นี่มีประมาณกี่คันครับเพียงพอไหม
2: ตอนนี้ผมไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดนะครับเพราะว่าไม่ได้รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรงนะ
1: ครับ
2: ครับเลยขออนุญาตยังไม่ให้ข้อมูลเลยเพราะว่าผมไม่มีข้อมูลแต่ผมว่าเพียงพอแล้วครับ
1: ครับ
2: เพราะผมเห็น
1: ครับถ้าสมมติว่ามีคนคุณชยุทธเองป่วยเนาะยกตัวอย่างเฉยๆนะครับคุณชยุทธป่วยอย่างนี้โทรเข้ามาอย่างนี้คุณชยุทธเองอยู่ในเขตค้ำใหญ่อย่างนี้ทาง1669นี่ทางไหนจะเป็นคนไปรับหรือว่าเขามี
2: ทางอบจของเราจะมีศูนย์สั่งการนะครับ
1: ครับ
2: ศูนย์สั่งการพอเราดูเคสแล้วว่าอยู่ในพื้นเขตสมมติอยู่ในค้ำใหญ่เนี้ยเขาจะมีว่าในพื้นที่ตรงนั้นน่ะทําตรงไหนมีรถที่ใกล้อย่างเช่นอบต.ขามใหญ่เทศบาลตำบลขามใหญ่มีรถ
1: ครับ
2: ก็จะส่งต่อทางให้รถที่ใกล้เข้าไปรับ
1: ครับ
2: ผู้ป่วยครับ
1: ครับก็แสดงว่าติดต่อเข้ามาถ้าโทร1669ปุ๊บก็จะเข้าที่ศูนย์ใหญ่โดยตรงเนาะ
2: ครับผม
1: ถึงทางศูนย์ใหญ่ค่อยแจ้งไปอีกทีนึงใช่มั้ยครับ
2: ใช่ครับ
1: แจ้งไปที่อบต.หรือเทศบาลนั้น
2: ใช่
1: ว่าใกล้ที่ไหนให้ไปรับที่นั่น
2: คร
1: ับ ก็แสดงว่าตอนนั้นน้องผมเองเคยใช้บริการนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆหมายถึงว่าผมโทรเข้าปุ๊บติดศูนย์ใหญ่จริงๆนะครับแล้วทีนี้เขาบอกว่าถ้าจะรอรถศูนย์ใหญ่ไปมันเสียเวลาหมายถึงว่ามันช้าจะถ้าจะออกไปจากนี้นะ
2: ครับ
1: ก็เลยว่าบอกว่าให้ประสานรบกวนประสานงานให้ทางกับโรงพยาบาล50พรรษาให้หน่อยอย่างนี้นะครับเขาก็บอกว่ามันช้าแต่ทีนี้ผมเองก็อย่างว่าเนาะมันคนอุบัติเหตุเนาะพูดง่ายๆอย่างเช่นเป็นลมอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ต้องการด่วนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็โทรเข้ามาได้เนาะ1669ติดต่อได้มีเจ้าหน้าที่รับตลอด24ชั่วโมง
2: มีครับ24ชั่วโมงครับ
1: ครับแล้ว1669มีทั่วประเทศมั้ยครับ
2: 1669มีทั่วประเทศผมน่าจะมีทั่วประเทศนะคร
1: ับ ก็คงมีทั่วประเทศเนาะเพราะว่าเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาอย่างนี้เขาบอกว่า1669
0: มันเป็นเบอร์กลางเน
1: า
0: ะ
1: เป็นเบอร์กลางแต่หมายถึงว่าถ้าต่างจังหวัดถ้าจังหวัดอื่นก็ใช้สายเดียวกันนี่แหละ
2: ครับ
1: ประมาณนี้เนาะทีนี้ข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากการผลิตการซ่อมวีลแชร์เรามีการบริการอย่างอื่นไหมครับสำหรับคนพิการครับของศูนย์เอื้ออาทรของเราครับ
2: ก็เบื้องต้นศูนย์เอื้ออาทรของเราก็จะเป็นเนี่ยแต่ทางองค์การมหาส่วนจังหวัดอุบลเราก็ยังมีโครงการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในเขตพื้นที่เราก็ยังมีโครงการอบรมด้านอาชีพตรงเนี้ยอย่างเช่นล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วก็จัดอบรมการทำลูกประคบให้แก่ กลุ่มผู้พิการผู้ดูแลผู้พิการนะครับแล้วก็ยังมีโครงการในการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตด้านอื่นอย่างเช่นอบรมด้านอาชีพอบรมให้ความรู้ในการเข้าถึงสิทธิเนี่ยทางองค์การมหาส่วนจังหวัดโดยท่านนายกการก็ได้เล็งเห็นตรงนี้ครับเพิ่มก็จะมีโครงการประเภทนี้เข้าไปอยู่ในแผนการดำเนินงานของอบจเราด้วยครับ
1: ครับก็แสดงว่าทางอบจของเรานี่ก็มีการแผนการอบรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝึกอาชีพเรื่องอะไรต่างๆของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการก็ทำอยู่เนาะ
2: ใช่
1: นอกเหนือจากนั้นก็จะมีเขาเรียกกองทุนตอนนั้นนะเขาเรียกกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดนะครับแต่ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมาใหม่เนาะคุณชยุทธเนาะเปลี่ยนชื่อเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วหลักเกณฑ์การที่จะให้บริการอย่างไรแล้วรอชัดเจนรู้สึกว่าจะประชุมกองทุนนี้วันที่5นะครับวันที่5
0: วันที่5
1: มิถุนาย
0: นมิถุนายนเนาะ
1: ครับ5มิถุนายนนะครับหลักเกณฑ์ในการพิจารณารู้สึกว่าคุณชยุทธเองก็เป็นคณะกรรมการในนั้นด้วยเนาะกองทุนนี้นะครับยังไงเดี๋ยวประชุมได้ข้อมูลอะไรยังไงต่างๆเดี๋ยวจะมานำเรียนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการทางบ้านอยู่อีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเชิญท่านผู้ที่เกี่ยวข้องเนาะมาร่วมรายการเนาะที่เกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพนี่นะครับว่าเปลี่ยนกองทุนมาแล้วผู้ที่สามารถใช้บริการได้กับกองทุนนี้ต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายอะไรยังไงบ้างเพิ่มเติมผมรู้สึกว่าจะอบต.สามารถใช้นี่ได้ด้วยนะครับกองทุนนี้ได้ด้วยนะรู้สึกว่านะครับจะให้ทางอบต.สามารถเข้ามาใช้กองทุนนี้ได้ด้วยนอกเหนือเมื่อก่อนจะเป็นผู้ป่วยในระยะพึ่งพิงคนพิการผู้สูงอายุที่สามารถใช้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพนี้ได้แต่ทีนี้เปิดกว้าง
0: ไม่ใช
1: ่เปิดกว้างหมายถึงว่าให้กลุ่มอื่นสามารถเข้ามาใช้งานใช้หลักเกณฑ์การกองทุนนี้ได
0: ้แต่ก่อนจำกัดเฉพาะ3กลุ่มนี
1: ้ครับผม
0: คนพิการคนผู้สูงอายุ
1: ครับแล้วก็ผู้ป่วยในระยะพึ่งพิง
0: เออ
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ท่านวิชัยว่าเขาเปิดกว้าง
1: ครับเปิดกว้าง
0: คนอื่นกลุ่มอื่นเขาสามารถใช้เงินกองทุนนี
1: ้ครับสามารถใช้บริการสามารถใช้เงินกองทุนนี้ได้เดี๋ยวมีการประชุมอีกทีหนึ่งแล้วเราจะทราบข้อมูลว่ามีกลุ่มไหนบ้างอาจจะเรียนเชิญท่านที่เกี่ยวข้องมาร่วมรายการของเราเนาะ
0: เดี๋ยวขออนุญาตย้อนถามท่านวิทยากรก่อนว่าถ้าเป็นรถวีลแชร์แบบพวกผมนั่งที่นะถ้าเราจะเปลี่ยนยางนี่เป็นยางลมเล็กๆอย่างนี้มีไหมข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองรถเหมือนรถที่ว่ารถแต่คันใหญ่ๆมันรถโรงพยาบาลนี่นะแต่ว่าส่วนใหญ่มันเห็นแต่ว่าเป็นยางตันถ้าเขาจะเปลี่ยนเป็นยางลมทางศูนย์ยาธรนี้มีบริการไหมสามเรื่องที่สามในกรณีที่ลูกปืนนะลูกปืนรถแต่ละคันมันเบอร์ไม่เท่ากันถ้ามาเข้ามาในเมืองแล้วมันเจอมันหยุดอย่างเงี้ยศูนย์หยุดวันธรรมดาเขาก็ไม่ได้เข้ามาถ้าเราจะไปซื้ออะไรกลุ่มที่ว่าลูกปืนอะไรเนี่ยซื้อได้ที่ไหนในจังหวัดลำพูนนะครับ
2: อ๋อไอตัวร้านซื้อลูกปืนนะครับอ่ะเอายางก่อนยางเพราะยางมันมีหลายแบบเนาะ
1: ครับ
2: นี่ยางคนกลางหนึ่งเราหนึ่งเนี่ยผมก็ต้องให้ช่างดูนะครับว่าในสต็อกของเราเนี่ยมันมียางประเภทนี้อยู่ไหม
1: ครับ
2: ผมว่ามันยางต้องเปลี่ยนมันต้องดูเป็นคันนะครับต้องดูเป็นเคสน้อยคนให้ทางช่างเขาดูนะครับเขาสุดจะสามารถอันนั้นได้ว่ามันสามารถใช้ด้วยกันได้ไหมยางตัวนี้มันใส่ตรงนี้ได้ไหมนะครับส่วนไอ้ลูกปืนนะครับเพราะว่ามันเป็นเฉพาะนะครับปัจจุบันเราก็มีร้านต่ออะไรนะครับที่ขายตรงนี้
0: ร้านต่ออะไร
2: ครับผม
1: ครับก็อันนี้เราไม่ได้โฆษณาให้น้องหมายถึงว่าทางศูนย์เองทางศูนย์เองสั่งมาจากไหนอะไรยังไงครับหมายถึงว่าต้องสั่งจากกรุงเทพไหมหรือสั่งอะไรจากยังไง
2: เราสั่งจากร้าน
1: หรือว่าในตัวเมืองอุบล
2: ในตัวเมืองอุบลเรา
1: ครับก็แนะนำอีกคุณชยุทธอีกตัวหนึ่งนั่นก็คืออันนี้ไม่ใช่โฆษณาให้นะครับก็คืออนันต์พานิชนี่จะมีลูกปืนเกือบทุกชนิดครับอนันต์พานิชผมเองก็ไปซื้ออยู่เนาะและทีนี้เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งยางรถนี่เราก็ต้องดูด้วยว่าวงล้อเท่าไหร
2: ่
1: นะครับวงล้อของรถนี่วงล้อเท่าไหร่บางคนก็วงล้อ22บางคนวงล้อ24
2: ครับ
1: เราต้องดูด้วยนะครับอย่างเช่นของผมยางวงล้อ24มันก็เท่ากับยางรถจักรยานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะให้ไปยางเล็กๆเหมือนล้อแต่งของพวกวีลแชร์ที่มากับบริษัทโดยตรงไม่มีครับ ไม่มีเพราะว่าราคาแพงอาจจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นยางรถจักรยานได
0: ้อ๋อ
1: ใส่กันได้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับช่างพิจารณาแล้วก็ที่พูดง่ายๆผมเองเคยไปซ่อมเนาะไม่มีอะไรนะครับ
0: ครับ
1: ไม่มีอะไรเหล่านี้อาจจะเป็นยางจักรยานนะครับยางจักรยานที่ให้คนพิการที่เข้ามาจำเป็นจะต้องส่วนมากถ้าไปก็จะเป็นยางตันนะครับยางตันรู้สึกจะหาง่ายนะครับใช่ไหมครับยางตันนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าซื้อที่ไหนเนาะผมเองไม่เคยซื้อแต่ถ้าเป็นยางลมนี่เคยซื้ออยู่เนาะร้านจักรยานทั่วไปนะครับมาถึงเวลาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายเนาะก็อยากจะให้คุณกู้ไทยนะครับฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยครับ
2: ครับก็อยากจะฝากถึงนะครับสำหรับผู้พิการนะครับใครที่ต้องการนะครับให้ซ่อมแซมรถวีลแชร์หรือมีอุปกรณ์เกี่ยวกับกายอุปกรณ์นะครับเชื่อมรูปผูกพังก็สามารถติดต่อให้ทางศูนย์เอื้ออาทรเราไปซ่อมให้ได้กับใครที่มีอุปกรณ์กายอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรถวีลแชร์รถ3ล้อโยกวอล์กเกอร์ก็สามารถบริจาคให้ทางศูนย์เอื้ออาทรคนพิการได้นะครับเพื่อเราจะนำไปส่งต่อให้กับผู้ที่ต้องการใช้ครับ
1: ครับก็โทรเข้ามาได้เนาะเบอร์โทรศัพท์045-311-689นะครับของศูนย์เอื้ออาทรนะครับ045-311-689โทรในวันเวลาราชการไอ้นี่โทรติดอยู่เนาะ
2: ครับผม
1: ครับโทรติดอยู่หรือติดต่ออีกช่องทางทาง Facebook ของศูนย์เอื้ออาทรมีไหมครับ
2: ใช่มีครับ Facebook ช่องทางนึงครับ
1: ครับหรือติดต่อทางอบจของเราก็ได้นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดติดต่อเข้ามาว่าท่านอยู่ในเขตไหนอะไรยังไงติดต่อได้หลายช่องทางว่าอยากจะซ่อมวีลแชร์300ยกอะไรต่างๆก็ติดต่อเข้ามาโครงข้อมูลเนาะอันนี้เวลาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับต้องขอขอบคุณคุณกู้ไทยนะครับชุ่มนาเสียวนะครับนักพัฒนาชุมชนชำนาญการนะครับจากอบจหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกทีนะครับผมก็เวลาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการของเรานะครับผมวิชัยสายมั่นแล้วก็คุณชยุทธสัมภวงศ์ต้องขอกราบลาท่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้เจอกันเสาร์หน้านะครับสวัสดีครับ

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดยะลาเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน2569บูรณาการทุกภาคส่วนทบทวนแผนอุทกภัยลดผลกระทบประชาชนที่ห้องประชุมศรียะลาสารกลางจังหวัดยะลาผู้แทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมประชุมทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดรองรับสถานการณ์อุทกภัยในห้วงฤดูฝนปี2569โดยมีนายมูฮัมหมัดสันติพิมุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายปกครองเข้าร่วมสถานีอุตุนิยมวิทยายะลาได้รายงานว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนตกในพื้นที่ภาคใต้คืออิทธิพลลมตะวันออกที่พัดปกคลุมส่งผลให้เกิดฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่พร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกันนี้สอบต.ยังคงเดินหน้าบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้ให้ได้มากที่สุดสำหรับแนวทางการดำเนินงานในปี2569นี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและสามารถใช้งานได้จริงลดความซ้ำซ้อนในการสั่งการโดยกำหนดให้ศูนย์บัญชาการหลักอยู่ที่จังหวัดเชื่อมโยงการปฏิบัติงานไปยังระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีเอกภาพนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารและระบบแจ้งเตือนภัยให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วเพื่อป้องกันความสับสนระหว่างเกิดสถานการณ์รวมถึงให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อเกิดภัย
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด 15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่
3: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอด
4: รู้รักภาษาไทย
5: ตอนยิ้ม
6: ภาษาคนไปแบบว่าไม่รู้อะไรเลยผมอ่ะก็ไม่รู้นะครับว่าภูกระดึงคืออะไรนะครับเพราะตอนนั้นจำได้ว่าไม่ได้ดูรีวิวหรือไม่ได้ดูอะไรเหมือนสมัยเนี้ยนะครับTikTok ก็ยังไม่ได้มีพูดได้ใช่ไหมครับ
7: ค่ะได้ได
6: ้TikTok อะไรมันก็ไม่ได้มีแบบกระแสบูมมีอินฟลูเอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยครับย้อนกลับไปก็ไปนะครับผมก็เดินขึ้นไปแล้วถ้าใครเคยไปภูกระดึงจะรู้ว่าไอ้เดินขึ้นเนี่ยมันก
7: ็ระยะทางประมาณ
6: เหนื่อยแบบนึงประมาณ8โลนะครับถึงแคมป์ที่พักแต่ว่า
7: ส่วนเดิน
6: อันนั้นมันแค่จุดเริ่มต้นแต่ว่าเดินเที่ยวอ่ะ
7: ส่วนเดินเที่ยวและเดินลงนั้น
6: เดินเที่ยวข้างบนเนี่ยก็คือให้เจินตนาการท่านผู้ฟังก็คือถ้าเคยมองภาพภูกระดึงมันก็เหมือนโต๊ะนะครับเหมือนโต๊ะขึ้นไปแล้วเหมือนโต๊ะเป็นที่ลับๆไปข้างบนแล้วโต๊ะอันนี้ก็คือเราต้องเดินเที่ยวไปตามริมผาเดินเที่ยวแนวน้ำตกอันนั้นไกลมากแบบ
7: ไปตามขอบโต๊ะนะคะ
6: รวมๆแบบ30โลอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราเดินครบนะครับก็
7: แล้วครบไหมคะรอบนั้น
6: เดินเส้นหน้าผาครบก็คือไปกลับ18โล
8: แล้วคราวนั้นนะคะมีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันลำบากเหลือเกินมันอยากจะมาพูดอ่ะ
7: คือเวลาคนทั่วไปเนี่ยยังไม่ได้ไปภูกระดึงเขาก็อย่างน้อยมีข้อมูลภูกระดึงมาจากภาพอะไรที่เขาเห็นแต่เวลาคนตาบอดเนี่ยไปภูกระดึงครั้งแรกเนี่ยมันเหมือนเราได้ไปเห็นการเห็นของเราคือมันต้องเห็นณขณะที่เราได้ไปอย่างเงี้ยพอเรากลับลงมาแล้วเนี่ยภูกระดึงในความทรงจำหรือในมุมมองของเราวันแรกอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างอะคะมอส
6: มันคือตอนที่เราขึ้นไปอ่ะเราก็รู้ว่ามันเป็นยอดเขานะครับเราก็ได้ไปเดินตามหน้าผาซึ่งเราก็รู้สึกชอบอ่ะจริงๆแล้วเราก็รู้สึกชอบเพราะว่ามันได้อยู่บนยอดเขามันสงบแล้วมันก็เย็นนะครับแต่ว่าไอ้ที่ปัญหามันตามมาคือตอนนั้นอ่ะรองเท้าเราก็ไม่ได้พร้อมใช่ไหมครับแล้วมันทำให้เท้าเราพอง
8: ค่ะเพราะว่าต้องมีการเตรียมความพร้อมนะเพราะบางคนเล็บหลุดเลย
6: แต่เราไม่พร้
8: อม
6: เพราะเราไม่รู้นะคร
8: ับ
6: ก็เท้าพองก็เจ็บก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้พูดเล่าตรงนี้เลยก็คือผมก็คิดว่าผมจะไม่กลับไปเที่ยวภูกระดึงแล้วครับณเวลานั้นนะณวันนั้นที่ลงมาแต่ว่ามันก็มีเรื่องที่ปีต่อมาก็คือก็มีเพื่อนในกลุ่มนึงก็ชวนไปเที่ยวเพื่อนมันก็พูดคือมันเป็นเพื่อนสนิทนะครับมันก็บอกเฮ้ยไปเที่ยวกันมอสอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไปดิเราถามแล้วมันก็ถามผมว่าจะไปไหนดีผมก็บอกว่าเลือกมาเลยไปได้หมดแหละแล้วมันก็เลือกภูกระดึงอีก
8: ก็คือเป็นสิ่งที่เราไม่อยากไปอยู่แล้ว
7: แล้วเป็นไงคะพอเขาพูดภูกระดึงขึ้นมาเรารู้สึกยังไงสยองไหมหรือว่าดีใจให้กลับไป
6: ก็เฉยเฉยนะครับตอนนั้นคืออ่ะไปก็ไปเพื่อนอยากไปเพื่อนบอกเพื่อนเป็นคนอีสานด้วยแต่ว่าเพื่อนยังไม่เคยขึ้นไปก็ไปนะครับเพราะว่าเพื่อนอยากไปก็ไปผมก็เตรียมพร้อมมากขึ้นใส่รองเท้าที่ดีมากขึ้นนะครับก็ไม่เจ็บรอบนี้สนุกเลย
8: แล้วเพื่อนสามารถพึ่งพาเราได้ไหมเพราะว่าเราเคยไปเป็นประสบการณ์หรือว่าเราก็ต้องจับเขาไปเหมือนเดิม
7: พึ่งพาเพื่อน
8: เราสามารถที่จะเป็นหลีดได้ไหมว่าบุ๋มบิ๋มเคยพาเราไปงี้หรือว่าเราก็ยังต้องดูเขาก่อนเพราะว่าเราไปแก้ตัวนี่ใช่ไหม
6: คือถ้าพูดถึงเรื่องพึ่งพาเวลาไปเที่ยวเดินป่าเนี
8: ่
6: ยเราต้องกลับมาคุยกันดีๆว่าเราพึ่งพากันในแง่ไหนเพราะว่าเวลาเราไปเดินป่าร่วมกันเนี่ยมันไม่มีใครที่จะต้องพึ่งพาใครโดยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะแบบสมบูรณ์นะครับ
8: คือต่างคนต่างต้องพึ่งพากันว่า
6: ใช่อย่างเช่นเวลาผมไปเที่ยวเนี่ยจริงๆแล้วผมมีหน้าที่ต้องกางเต็นท์กับทำอาหารเตรียมอุปกรณ์นะครับแต่ว่า เพื่อนที่ไปด้วยอาจจะต้องขับรถอย่างน้องบุ๋มเนี่ยต้องขับรถนะครับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันคือการแบ่งหน้าที่กันแต่ไปรอบสองเนี่ยก็คือผมจะบอกเพื่อนได้ว่าอะไรอยู่ที่ไหน
8: ค่ะเพราะว่าอย่าลืมนะคะคนหลายคนเลยอะเวลาขึ้นภูกระดึงเขาถึงมีสุภาษิตไงใครเป็นแฟนกันขึ้นไปอาจจะเลิกกันใครไม่เป็นแฟนกันขึ้นไปอาจจะเป็นแฟนกัน
7: เพราะว่า
6: หรืออาจจะลงมา
7: คุยก
6: ัน จริงๆเรื่องนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรล่ะมันก็เป็นสุภาษิตการเดินป่าแหละไม่ใช่แค่ภูกระดึงก็คือป่าเนี่ยมันทำให้เราเห็นนิสัยของกันและกันมากขึ้นนะครับเวลาลำบากนะครับก็ไม่รักกันมากขึ้นก็เกลียดกันนะครับก็เท่าที่ผ่านมาก็ผมก็สนิทกับเพื่อนนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนเนี่ยมันเป็นเพื่อนกลุ่มที่ทำกิจกรรมมหาลัยมาด้วยกันก็คือโดยธรรมชาติเพื่อนพวกนี้มันก็คือไปดอยไปอะไรกับผมอยู่แล้วมันก็ไม่ได้จะต้องรู้สึกว่าไอ้ที่เราไปเที่ยวเนี่ยมันจะลำบากที่เราไปทำอัน
8: นี้ก็เป็นการเดินทางครั้งที่2 ก็ยังไปภูกระดึงอยู่ใช่ปะ
7: แล้วทีนี้ถามถึงมอสว่าอะไรที่มันเป็นความสนุกของเราอะกับการที่ไป
8: เดิน
7: ป่าโอเคมันเป็นที่ที่เราชอบแหละแต่ว่าชอบก็เอาที่มันไม่ต้องเหนื่อยก็ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยความสนุกมันเกิดขึ้นยังไง
6: คนที่ชอบป่าเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนมันก็อธิบายยากนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบเนี่ยก็คือมันได้พบพวกอันไม้ได
7: ้
6: สัมผัสกับกลิ่นได้สัมผัสกับแสงแดดสายลมที่มันเย็นมันไม่เหมือนกับอยู่ในเมืองหรือมันความสงบอย่างเงี้ยอย่างเช่นถ้าเราเคยพูดดอกหงอนนาคถ้าใครเป็นสายเดินป่าแล้วเคยไปภูสอยดาวเนี่ยมันจะมีทุ่งดอกหงอนนา
8: ค
6: ซึ่งมันจะเป็นพืชไคย่ามีดอกเป็นดอกไม้นะครับดอกไม้ไม่ใช่ดอกหญ้าเนี่ยก็คือผมเนี่ยได้ไปสัมผัสมาแล้ว
7: ว้าว
6: ได้จับมาแล้วหรือว่าอย่างเช่นหม้อข้าวหม้อแกงลิงอ่ะที่เราพูดกันว่าเคยอ่านในหนังสือใช่ไหมครับเป็นพืชที่กินแมลงอะไรอย่างเง
7: ี้
6: ยผมก็ได้จับมาแล้ว
8: ได้สัมผัส
7: เรียกว่าคือจริงจริงอ่ะคนมองไม่เห็นเนี่ยไปเที่ยวถ้าได้ไปสัมผัสจับต้องได้ไปสูดกลิ่นเนี่ยแหละมันก็เป็นความสนุกมันก็เกิดเป็นภาพเกิดเป็นจินตนาการอะไรต่างๆของเราขึ้นมาได้เงี้ยเนาะค่ะ
6: ผมได้สัมผัสหม้อข้าวหม้อแกงลิงอันนี้ผมรู้เลยว่าเป็นยังไงผมได้สัมผัสดอกงอนหน้าหรืออย่างเช่นดอกกระดุมดอกสีเหลืองเนี่ยถ้าใครไปเดินภูกระดึงตามเส้นหน้าผาก็จะเห็นนะครับ
8: อย่าง
6: น
8: ี้ถ้ามอสพูดอย่างนี้แปลว่ามอสเนี่ยไม่ได้ตาบอดตั้งแต่เกิดหรือเปล่าคะหรือเพราะว่ายังรู้ว่าเป็นสีเหลืองดอกกระดุม
7: ก็บอกได้ไหมคน
6: เขาบอกได้ครับคนที่ไปด้วยเขาก็บอกครับ
7: ว่าอ๋ออันนี้มันเป็นสีอะไรเราก็จินตนาการ
8: แต่จริงๆของมอสนี่คือบอดเพราะอะไรคะตั้งแต่
6: ผมเป็นเดี๋ยวไม่ได้เล่าตั้งแต่ตอนนั้นคือผมเป็นเนื้องอกที่จรภาพก็ตาบอดสนิทประมาณ 4-5 ขวบ
8: อ๋อ 4-5 ขวบค
7: ่
8: ะ
7: โอเคอ่ะทีนี้เราเล่าถึงความสนุกจากการไปเที่ยวป่าในมุมของมอสแล้วแล้วที่มาที่ไปที่เรามาเริ่มต้นทำเพจหลับตาเที่ยวเนี่ยมันมายังไงเพราะอะไรเราจึงทำเพจนี้ขึ้นมา
6: คือถามว่าทำไมต้องเป็นหลับตาเที่ยวด้วยก็คืออ่ะคือเราย้อนกลับไปณเวลานั้นนะครับคือในยุคแรกๆเนี่ยคือโลกหรือสังคมเนี่ยยังไม่เคยเห็นว่าคนพิการออกมาเที่ยวแล้วเที่ยวได้ยังไงนะครับเวลาผมไปเดินป่าไปทำค่ายหรือเจอคนนักท่องเที่ยวคนอื่นเนี่ยเขาชอบโอ้ยน้องแบบมาได้ไงน้องเก่งมากสุดยอดอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากทำให้การท่องเที่ยวของคนพิการเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของสังค
7: ม
6: นะครับเราก็เลยทำเพจนี้ขึ้นมานะครับเพื่อแชร์เรื่องราวการท่องเที่ยวของเรานะครับโดยคำว่าหลับตาเที่ยวเนี่ยจริงคนที่คิดเนี่ยคือน้องบุ๋มบิ๋มนะครับน้องบุ๋มก็นั่งคิดแล้วไม่ออกจะเอาหลับจริงๆมันไม่ใช่หลับตาเที่ยวจะเป็น by adventure หรืออะไรอะไรเงี้ยผมก็ไม่เอาหลับตาเที่ยวแล้วกันคือมันดูสื่อง่ายๆว่าแบบคุณความหมายออกมาก็คือให้คุณหลับตาคุณไปอยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวแล้วคุณหลับตาแล้วแบบใช้ประสาทสัมผัสอย่างอื่นอ่ะสัมผัสเช่นกลิ่นหูจมูกอะไรเงี้ยครับในการสัมผัสว่าคุณได้รับรู้อะไรนะครับ อันนี้แหละคือคำว่าที่มาของหลับตาเที่ยวก็คืออย่างแรกเลยก็คือเราต้องการแชร์เรื่องราวให้สังคมได้เห็นว่าคนพิการคนไม่พิการจริงๆเป็นเพื่อนไปเที่ยวด้วยกันได้ครับแล้วก็คือเราก็คาดหวังว่าสังคมไทยครับก็อยากให้มันมีการออกแบบให้คนพิการออกไปใช้ชีวิตได้เหมือนกับคนไม่พิการครับก็อันนี้คือวัตถุประสงค์หลักๆของเพจเราครับ
7: ค่ะทีนี้เราทำเพจมาเนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยประมาณสักกี่ปีแล้วนะคะมด
6: โอ้โหเรื่องปีนี่ผมก็ทำช่วงประมาณตัวเองอยู่ปี4ปี4ผมจบการศึกษาปี
7: 9ปี
6: มาเป็น661ผมประมาณนั้น
7: ประมาณสัก 7-8 ปีอ่ะทีนี้ถามว่าผ่านมา 7-8 ปีเนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมในเรื่องของการท่องเที่ยวของคนพิการสังคมตระหนักเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าคนตาบอดเนี่ยเริ่มออกมาเที่ยวเยอะขึ้นบ้างหรือเปล่า
6: เยอะเลยครับก็คือผมสังเกตว่าพื้นที่หลายๆพื้นที่ถ้าพูดในมุมของผู้ให้บริการเนี่ยก็คือหลายๆร้านอาหารก็ดีหรือว่าอย่างเช่นโรงแรมบางที่ก็เริ่มมีเซอร์วิสสำหรับคนพิการแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงตัวคนพิการเองเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้ถ้าเราถ่ายTikTok หรือว่าถ่ายพวก Facebook อะไรเงี้ยมีเพจมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เป็นคนตาบอดดังๆเยอะเลยนะครับก็ที่เขาไปเที่ยวเงี้ยก็ดีๆนะครับจริงๆผมสนับสนุนเลยให้คนพิการออกมาใช้

0: ปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อที่จะมารองรับคนอื่นที่จะมาใช้ต่อไปเนาะ
1: ก
0: ็ใครสนใจมาเที่ยวกับมอสชายหนุ่มรักธรรมชาติ
1: ก็ลองติดต่อมาได้นะครับ ผมก็จริงๆไม่เคยปิดกั้นเลยก็คืออยากไปเดินป่าผมไปได้แต่ต้องยอมรับว่าผมอาจจะไม่ชอบทะเลอันนี้นิสัยส่วนตัวคือไม่ค่อยชอบทะเลก็เลยไปแต่เขาแต่จริงๆไม่หลับตาที่ออกไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าคุณจะต้องไปภูเขาเท่านั้นนะครับจริงๆมันก็ไปได้หลายที่แหละแต่เนื่องจากตัวผมกับน้องบิวชอบภูเขาพิเศษมันก็เลยมีภาพจากเขาเขา
2: อย่างนี้คือมอสสามารถในตลอด 7-8 ปีเนี่ยที่ทำมาเนี่ยก็คิดว่ามอสก็คงไปได้หลายที่แล้วล่ะนะช่วงนี้ถึงกี่ที่แล้วคะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ภูกระดึง
1: เฉพาะภูกระดึงที่ผมไปที่แรกหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไปมาแล้ว6ครั้ง
0: นะครับ
2: ไม่คิดจะไปที่อื่น
0: ไม่แค่เฉพาะภูกระดึงเนี่ยไปสอยดาวครั้ง
1: ไปภูสอยดาวไปอย่างดอยอินทนนท์ผมก็ไปดอยพุ้ยโคที่แม่ฮ่องสอนก็ไปภูสอยดาวนี่ก็ไปนะครับแล้วก็ไอ้เขาเทวดาที่สุพรรณนี่ก็ไปนะครับแล้วก็เขาหลวงสุโขทัยนะครับก็ไปอันนี้ที่ยังไม่เคยไปก็คือป่าใต้นะครับ
2: คือประทับใจอะไรที่สุดเพราะอะไร
1: ภูสอยดาวครับ
2: เพราะ
1: ชอบภูสอยดาวเพราะว่าข้างบนมันเย็นนะครับแล้วก็มันมีดอกไม้อ่ะผมไปช่วงหน้าฝนแล้วก็มีอย่างที่ผมบอกดอกหนากเต็มทุ่งเลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ภูสอยดาวเหนื่อยนะครับก็ค่อนข้างเหนื่อยภ
2: ูกระดึงเยอะเพราะว่า
1: ตอนนั้นขึ้นรถไฟแล้วไปต่อ2แถวครับ
2: ค่ะ
1: นะครับก็ไปกัน4คนทริปนั้นนะครับ
2: แล้วอยากจะฝากอะไรมั้ยอ่ะเพราะว่าเวลาการเดินทางของคนพิการเนี่ยมันก็ต้องไม่เหมือนคนปกติไอ้พวก universal design อะไรเขามีครบมั้ยที่ไปตลอดมา
1: ที่อุทยานส่วนใหญ่ไม่มีครับมัน
2: ไม่มีแล้ว
1: อย่างมันต้องประยุกต์เอาเองก็คือผมอยากจะฝากนิดนึงก็คือเวลาคนพิการจะออกไปเที่ยวเนี่ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมตัวเองตั้งแต่อยู่ในเมือง นะครับอย่างเช่นผมเริ่มเที่ยวเดินป่าอย่างเงี้ยก็คือช่วงหลังเนี่ยผมมีอุปกรณ์พร้อมหมดละก็คือมีรองเท้าที่ซัพพอร์ตมีกระเป๋าที่ซัพพอร์ตมีพวกเต็นท์มีอะไรเงี้ยที่เราต้องฝึกกางเองในเมืองก่อนนะครับเตรียมพร้อมก่อนคุณลองหุงข้าวอ่ะหุงข้าวด้วยเตาแก๊สอ่ะถ้าหุงข้าวแล้วเตาแก๊สยังไม่ได้ก็ไม่ควรไปเดินป่าเพราะว่าการกินมาม่าทุกมือมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับนั่นแหละอันนี้มันคือการเตรียมพร้อมอ่ะลองไปหาดูใน YouTube ก็ได้นะครับก็มันจะมีรีวิวการเดินป่าวิธีทำอาหารเวลาแคมปิ้งอะไรอย่างนี้ครับก็ลองต้องฝึกทำให้ได้ก่อนต้องแหล่อยู่ในเมืองนะครับนะครับ
0: ทีนี้ถ้าเราพูดถึงการเตรียมพร้อมเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงอุปกรณ์พูดถึงทักษะอะไรต่างๆมาแล้วสำหรับคนพิการอย่างเราเนี่ยน้องมอสคิดว่ามันจะต้องเตรียมอะไร
2: เป็นพิเศษ
0: อีกบ้างเพิ่มเติมอีกไหม
1: ก่อนอื่นต้องปรับสภาพจิตใจของตัวเองก่อนก็คือเราต้องยอมรับก่อนว่าการออกไปท่องเที่ยวแบบนี้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนพิการหรือไม่พิการเนี่ยคุณมีโอกาสได้รับอันตรายจากการเดินทางได้เสมอถ้าเราไม่ระมัดระวังนะครับถ้าเราประมาทเนี่ยเราจะมีการประสบกับอุบัติเหตุได้เสมอนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะช่วยลดได้นะครับก็คือร่างกายที่สมบูรณ์ก็คือต้องร่างกายต้องแข็งแรงนะครับแล้วก็อุปกรณ์รองเท้าอะไรต้องดีนะครับแล้วก็คนพิการเนี่ยก็อาจจะกลัวนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าจะออกไปเที่ยวอย่างเงี้ยต้องกำจัดความกลัวก่อนนะต้องกล้าออกไปใช้ชีวิตก่อนนะครับมันถึงจะออกไปเที่ยวนะครับมันถึงจะรอดพ้นความลำบากไปได้นะครับผมเคยแม้กระทั่งแบบว่าเดินป่าอะไรอย่างทริปล่าสุดเนี่ยผมเจอฝนตลอด3วันเลยแบบกลางเต็นท์กลางฝนทำอาหารกลางฝนมันก็ต้องอยู่อะครับ
0: แล้วสำหรับตัวมอสเองอ่ะมอสมีวิธีในการกำจัดความกลัวหรือว่าดูแลร่างกายของตัวเองเนี่ยให้มันพร้อมยังไงบ้างสำหรับการเดินป่า
1: สำหรับเราก็คือ

0: คือเน้นกินอาหารที่ดีแล้วก็คาร์ดิโอครับก็คือ จริงๆแล้วการเดินป่าเนี่ยมันไม่ได้วัดไอ้เรื่องของความเร็วนะครับไม่ได้แข่งกับใครไม่แข่งกับตัวเองคือเดินไปให้ถึงพอนะครับนะครับอย่าไปแข่งกับคนอื่นนะเพราะว่าคนอื่นเขาเดินเร็วร่างกายพื้นฐานแต่ละคนไม่เหมือนกันผมไม่เดินช้าเพราะว่าตัวเองก็มองไม่เห็นอะไรเดินช้าสุดละแต่ผมก็บอกน้องในทีมว่าเดินช้าเดินเร็วไม่มีปัญหาว่าสุดท้ายคุณก็ต้องไปนอนอยู่ที่ตรงที่เขาจัดไว้ให้นอน
1: อ
0: ่ะเหมือนกันถูกไหมครับมันก็เหมือนกันก็คือเราอย่าไปกังวลเรื่องเดินช้าเดินเร็วก็คือขอให้เดินให้ถึงครับ
2: ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะมอสเพราะว่าเราเหลือเวลาอีกนิดหน่อยอยากจะให้มอสสรุปถึงการเดินป่าของมอสเนี่ยค่ะว่าได้อะไรกับชีวิตและที่สำคัญคือที่ไหนที่เราคิดว่าอันตรายแล้วก็ประทับใจที่สุดนะคะ
0: ได้ความสนุกของตัวเองนี่แหละนะครับแล้วก็สองก็คือได้แบ่งปันนะครับให้กับสังคมได้เห็นว่าคนพิการมันก็เที่ยวได้นะอย่างเงี้ยครับ
2: แล้วที่
0: เรารู้สึกว่ามัน
2: อันตรายอ่ะอันตรายก่อน
0: ไอ้เรื่องอันตรายเนี่ยผมไม่ค่อยซีเรียส นะครับก็คือผมคิดว่าทุกที่มันก็มีความอันตรายแตกต่างกันนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าที่ที่มัน
2: ต้อง
0: เดินค่อนข้างยากละกันนะก
2: ็
0: ค
2: ื
0: ออ ย
2: ่
0: างเอาหลวงสุโขทัย
1: มันอันตรายยังไง
0: จริงๆเอาหลวงสุโขทัยเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่ามันมือใหม่เดินได้นะแต่มันชันครับ
2: มันชัน
0: พอมันชันเนี่ยคนที่เป็นนักปีนเขาเนี่ยเรารู้กันดีว่าไอ้ตอนขึ้นน่ะไม่เท่าไรหรอกตอนลงอันตราย
2: ใช่
0: มั้ยครับอย่างถ้าเราไปดูพวกคลิปวิดีโอของนักปีนเขาอย่างเอเวอเรสต์เนี่ยที่คนเสียชีวิตเยอะๆเนี่ยคือขาลงนะไม่ใช่ขาขึ้นเพราะว่า
1: พิชิตขึ้นได้แล้วแต่ว่าพิชิตลงยังไม่ได้
0: เพราะลงคือแรงเราก็ไม่ได้ 100% แล้วนะครับแล้วก็ความลื่นความอะไรครับก็สำหรับผมก็คือเขาลงสุขใครแหละค่อนข้างเดินยากนะครับ
1: เราก็ต้องเกาะคนที่นำดีๆอย่างนี้ไหมคะ
0: ดีๆครับจริงเราต้องมีไม้ปีนเขาด้วยไม้เทคกิ้งอ่ะนะครับต้องในการช่วยพยุงเวลาลงขึ้นลงนะครับคนตาบอดนี่จำเป็นมากต้องใช้นะครับแล้วก็ที่ที่ประทับใจที่สุดก็บอกไปแล้วนะครับว่าคือภูสอยดาวน
2: ะ
0: ครับก็ชอบมากจริงๆก็อยากกลับไปอีกนะครับแต่ช่วงนี้ภูสอยดาวไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่ามีดาราหรือใครไปแล้วมันตอนนี้มันคนเริ่มเยอะแล้วไม่เหมือนแต่ก่อนที่แบบว่าธรรมชาติ
2: ยัง
0: ไม่มีคนไปรบกวนใช่ครับ
2: ก็ต้องฝากน้องมออยากฝากอะไรไหมเพราะว่าเวลาพากันแห่ไปเนี่ยนะคะไม่ได้บางทีไปเยอะจนไม่ได้อนุรักษ์ไม่ได้อะไรเพราะว่ามีหลายที่ที่บางทีอ่ะเสียดายมากเลยหลังๆเขากั้นหมดเลยนะเขาไม่ให
0: ้ก็
2: อยากฝากอะไร
0: ก็จริงๆอยากจะฝากคนที่ไปเที่ยวในที่ที่เป็นธรรมชาติแล้วกันสิ่งหนึ่งที่คุณต้องระลึกไว้ก็คือคุณเอาอะไรเข้าไปคุณต้องออกมาให้หมดนะครับพวกเขายังขยะอะไรเงี้ยผมจะเน้นย้ำกับทีมมากว่าอะไรที่เราเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องเอากลับมาครับก็คืออย่างที่เขาชอบพูดกันก็คือเราจะไม่ทิ้งอะไรไว้นอกจากรอยเท้าครับอันนั้นเป็นนั้นจริงๆเพราะว่าการที่เราทิ้งขยะไว้สักชิ้นหนึ่งเนี่ยมันเป็นภาระธรรมชาติมากๆก็คือเราไม่รู้ว่าสัตว์ป่าจะมากินไหมหรือว่าม
2: ันจะย่อยสลายได้ไหม
0: มันจะย่อยสลายได้ไหมหรือว่าคือระบบนิเวศมันจะเพี้ยนๆไปหมดเลยนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้ก็ยังปีนี้ผมก็มีแผนที่จะไปดอยหลวงเชียงดาวซึ่งเขาห้ามเลยเขาห้ามลองไปดูวิธีการจัดการก็คือคุณห้ามเอาอะไรขึ้นไปเลยนะอย่างเงี้ย
1: ค่ะรักธรรมชาติก็ต้องช่วยกันดูแลธรรมชาติด้วยนะคะคิดว่าวันนี้หลายๆคนฟังแล้วคงจะอยากจะตามมอสไปเที่ยวในหลายๆที่ด้วยแหละ
2: ก็ไปติดตามกันที่เพจนะคะ
1: ใช่ค่ะหลับตาเที่ยวนะคะ
0: วันนี้ขอบคุณเที่ยวด้วยครับ
1: ค่ะก็เข้าไปเสิร์ชค้นหาดูได้นะคะวันนี้ขอบคุณมอสมากๆเลยที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้พวกเรานะคะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ทั้งกับคนที่ไม่พิการแล้วก็คนพิการหลายๆคนเลยค่ะ
2: ค่ะวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: เมื่อความพิการไม่ใช่กำแพงที่จะมาปิดกั้นชีวิตและความกล้าคือปีกที่จะทำให้เราโบยบินได้ไกลกว่าที่คิดเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการอย่างเข้าใจและมากกว่าที่เคยก กับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางพื้นที่เล็กๆที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกคนดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและณัชนันท์พฤกษ์ไพบูลย์คุยกับผีเสื้อปีกบางยิ่งฟังยิ่งเห็นพลังของชีวิตถ่ายทอดทุกเรื่องราวของเพลงดังมีอดีตที่แสนไพเราะผ่านทุ่งทำนองกับผลงานอันยิ่งใหญ่ของศิลปินชั้นครู
4: ยามเช้ามีก็เฝ้า
3: เพิ่มความสุขยามบ่ายกับมนต์เสน่ห์ของการสืบสานตำนานเพลงอมตะ
5: ตราบใดสายนาทียังรีลา
3: บ่าย 2-4 โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บทเพลงเก่าอันทรงคุณค่าที่หาฟังได้ยากจะถูกรวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังที่นี่รายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณี

0: 1ชั่วโมงที่จะพาคุณไปสัมผัสกับอรรถรสของดนตรีไทย
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้
8: ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
1: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: สามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: แนบปรับใหญ่จราจรจุดตัดทางรถไฟใช้เทคโนโลยีตรวจจับสิ่งกีดขวางกล้องอัจฉริยะดร.พานุเดชชุ่มเย็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงนอกจากประเด็นด้านวินัยจราจรหรือการตัดสินใจในระดับบุคคลแล้วสิ่งที่สังคมควรหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันอย่างจริงจังคือแนวทางลดความเสี่ยงเชิงระบบโดยเฉพาะการบริหารจัดการพื้นที่จุดตัดระหว่างระบบถนนและระบบรางซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อนและมีโอกาสเกิดความขัดแย้งของการจราจรอยู่ตลอดเวลาหากพิจารณามุมมองของระบบถนนถนนจะพยายามระบายรถให้เคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหารถสะสมบริเวณทางแยกขณะที่ในมุมของระบบรางรถไฟจำเป็นต้องรักษาแนวรางให้ปลอดภัยจากสิ่งกีดขวางและสามารถเดินรถได้อย่างต่อเนื่องเช่นกันดังนั้นจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทั้งสองระบบสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับสภาพการจราจรที่เปลี่ยนแปลงไปหลายประเทศเริ่มนำเทคโนโลยีตรวจจับสิ่งกีดขวางกล้องอัจฉริยะและระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์มาใช้เพิ่มความปลอดภัยบริเวณจุดตัดมากขึ้นซึ่งในอนาคตประเทศไทยอาจพิจารณาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีลักษณะดังกล่าวให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่รวมถึงจัดทำฐานข้อมูลด้านการจราจรและจุดเสี่ยงที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพื่อให้ทั้งหน่วยงานและประชาชนสามารถติดตามสภาพการจราจรหรือความเสี่ยงในพื้นที่ได้มากขึ้นคล้ายกับข้อมูลที่แสดงบนแอปพลิเคชันนำทางต่างๆการลดจำนวนขบวนรถไฟเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของเมืองอาจช่วยลดความถี่ของความขัดแย้งบริเวณจุดตัดแนวระยะสั้นได้บางส่วนแต่อย่างไรก็ตามแนวทางดังกล่าวควรพิจารณาผลกระทบต่อผู้โดยสารและประสิทธิภาพของโครงข่ายระบบรางโดยรวมควบคู่ไปด้วยเนื่องจากอาจทำให้เกิดภาระการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางเพิ่มขึ้นรวมถึงส่งผลต่อการเดินทางและความสะดวกในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะฉะนั้นในระยะยาวการแก้ไขปัญหาจึงควรมุ่งไปที่ลดความเสี่ยงของการจุดตัดและการพัฒนาการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างระบบรางและระบบถนนมากกว่าจะลดศักยภาพของระบบขนส่งทางรางเข้าสู่เมืองจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้
9: ที่ Play Store
7: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: เกษตรเพื่อประชาปัจจุบันมีกระแสข่าวการผลิตถุงมืออย่างที่ไม่ได้มาตรฐานสร้างความเสียหายและมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของถุงมืออย่างไทยที่ส่งไปต่างประเทศเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นการยางแห่งประเทศไทยและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการป้องกันเข้มงวดตรวจจับและดำเนินคดีกับผู้จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานเพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ผลิตและส่งออกของไทยให้ได้มาตรฐานสากลโลกพร้อมกันนี้จะต้องใช้น้ำยางพาราที่เป็นเบอร์หนึ่งของการส่งออกนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตถุงมือยางพาราแท้ 100% รวมถึงการกำหนดมาตรการในการส่งเสริมการลงทุนให้กับต่างชาติที่มีความต้องการตั้งโรงงานผลิตถุงมือยางธรรมชาติในประเทศไทยจะต้องใช้น้ำยางเข้มข้นของไทยเป็นวัตถุดิบในการผลิตทั้งหมดพร้อมทั้งสร้างพรีเซนเตอร์ที่มีความน่าเชื่อถือมานำเสนอการใช้ถุงมือที่ผลิตจากยางธรรมชาติผ่านสื่อตามช่องทางต่างๆและใช้ PR Marketingให้ถุงมือยางพาราจากประเทศไทยเป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือสร้างความโดดเด่นของถุงมือยางธรรมชาติสื่อสารให้เกิดการรับรู้ถึงประโยชน์คุณสมบัติข้อดีของถุงมือยางธรรมชาติทั้งนี้หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยในเรื่องมาตรฐานสินค้าหรือต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียนกรณีพบถุงมือไม่ได้มาตรฐานสามารถแจ้งผ่านทางเว็บไซต์สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทยที่ www.trgma.org หรืออีเมล thairubberglove@gmail.com สนับสนุนโดยการยางแห่งประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่รักอย่าไปเชื่อเขานะที่รักอย่าไปเชื่อเขามือที่สามและยุ่งแย่ทำไมพูดได้แล้วพูดได้พูดดีนะพูดได้แล้วพูดได้พูดดีพูดแบบนี้แล้วต้องการอะไร

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ยะลาคึกคักประชาชนแห่อุดหนุนไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพสัปดาห์ที่3ด้านพาณิชย์แจกคูปองส่วนลดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากบรรยากาศการเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพสัปดาห์ที่3ณอำเภอเมืองยะลายังคงเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าสำหรับการจัดงานในสัปดาห์นี้ทางอำเภอเมืองยะลาได้ย้ายสถานที่จำหน่ายสินค้ามายังบริเวณหน้าบ้านพักพัฒนาการจังหวัดยะลาหลังศาลากลางจังหวัดยะลาโดยบูรณาการร่วมกับตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเนื่องจากพื้นที่เดิมต้องใช้ตัดเตรียมงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลาประจำปี2569ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้สำหรับสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือสินค้าราคาประหยัดโดยในวันนี้ทางอำเภอเมืองยะลาได้จัดเตรียมไข่ไก่ไว้รองรับจำนวน230แผงจำกัดการซื้อคนละไม่เกิน2แผงและน้ำมันพืชจำนวน90ลังไม่จำกัดจำนวนรวมถึงสินค้าชุมชนอาหารสดขนมพืชผักและผลไม้จากเกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาได้ร่วมกิจกรรมตลาดนัดไทยช่วยไทยบายพาณิชย์เป็นสัปดาห์ที่3พร้อมมอบสิทธิพิเศษลด2ต่อด้วยการแจกคูปองส่วนลดมูลค่า20บาทจำนวน200ใบให้แก่ประชาชนที่มาเลือกซื้อสินค้าภายในตลาดซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าคิวขอรับสิทธิ์อย่างคึกคักโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างจุดเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยตรงนอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพของประชาชนแล้วยังเป็นการกระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรรายย่อยให้มีช่องทางกระจายสินค้าพร้อมทั้งสร้างมาตรฐานราคาสินค้าที่เป็นธรรมและมีคุณภาพสำหรับประชาชนที่พลาดโอกาสในสัปดาห์นี้สามารถเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพครั้งต่อไปได้ในวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ณบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึง 16:30 น.
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย ไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
8: ์วันนี้เสนอสำนวนมะกอก3ตะกร้าป่าไม่ถูกมะกอกเป็นชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งโตขนาดผลหมากดิบลักษณะรูปไข่หรือรูปรีผลอ่อนเป็นสีเขียวเมื่อสุกผลสีเหลืองหม่นผลสดมีเนื้อฉ่ำน้ำรสเปรี้ยวจัดมะกอก3ตะกร้าป่าไม่ถูกนำมาใช้เป็นสำนวนหมายถึงพูดจาตลบตะแลงพลิกแพลงไปมาจนจับคำพูดไม่ได้โดยเปรียบกับคนที่หลบเลี่ยงไปมาได้อย่างคล่องแคล่วแม้จะใช้มะกอกป่าถึง3ตะกร้าก็ยังไม่ถูกหรือหมายถึงคนกลับกรอกเช่นคนอย่างเธอมันพวกมะกอก3ตะกร้าป่าไม่ถูกมีอย่างหรือเมื่อวานพูดอย่างหนึ่งพอมาวันนี้กลับพูดไปอีกอย่างดังโครงสุภาษิตประจำภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามว่าคนพาลพูดพล่ำลิ้นลมไหวเพ้อพดสบถถลายหลอกล้นมะกอก3ตะกร้าไปปลาเปล่าบ่ถูกสักผลพ้นเล่ลิ้นลมพาน
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.
9: ส่วนตนด้วยผู้ที่ทำงานโดยเห็นแก่ตัวเบียดเบียนประโยชน์ส่วนรวมย่อมบั่นทอนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติและที่สุดตนเองก็จะเอาตัวไม่รอดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
10: ซื้อประกันภัยบ่ต้องเฝ้าแค่เช็คชัดชั่วกันลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตโตแทนแล้วก็ได้นาผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายแล้วก็รายละเอียดควบคุมข้องกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน3ชั่วช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยเทื่อต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
11: การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
12: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

0: ้สินและที่ดินทำกินไม่ต้องแบกไว้คนเดียวอีกต่อไปเพราะกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมเดินหน้าเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยเรื่องหนี้สินเราช่วยจัดการไม่ว่าจะเป็นหนี้ NPL หรือหนี้ที่กำลังถูกบังคับคดีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมชำระหนี้แทนเพื่อรักษาที่ดินทำกินให้คงอยู่และเปิดโอกาสให้ปรับโครงสร้างหนี้ในเงื่อนไขที่เป็นธรรมเรื่องอาชีพเราช่วยฟื้นฟูเพราะการหมดหนี้เป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นเราจึงสนับสนุนงบประมาณองค์ความรู้ข้อมูลให้กลุ่มองค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็งมีรายได้ที่มั่นคงและเติบโตได้อย่างยั่งยืนพี่น้องเกษตรกรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอำนาจเจริญอาคารหอประชุมพญานครินทร์ชั้น2ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญตำบลโนนหนำแท่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญโทร0800673345และ0626053807เปิดรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรและขึ้นทะเบียนหนี้ตลอดทั้งปีไม่มีค่า okay. ใช้จ่าย
1: ความสงบสุขเริ่มต้นจากความเข้าใจพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือบ้านของพี่น้องทุกศาสนาทุกวัฒนธรรม
0: กรมประชาสัมพันธ์ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงเชื่อมโยงข้อมูลที่ถูกต้องสร้างความเข้าใจและร่วมเดินหน้าสู่สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน
1: เมื่อเราฟังกันด้วยใจความหวังและความสงบสุขจะเกิดขึ้นได้เสมอเพราะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือบ้านของเราทุกคน

0: หน้าร้อนนี้ระวังพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงอยู่กลางแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาตรวจสอบบ้านเรือนให้มั่นคงพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินพบเหตุสาธารณภัยแจ้งได้ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงรู้ทันภัยธรรมชาติลดความเสี่ยงปลอดภัยทุกครัวเรือน
1: สวท.อำนาจเจริญสถานีข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาชนสนใจเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารติดต่อเราได้ที่045-523-070 045-523-129หรือ092-246-8550
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสมาคมคนพิการพบประชาชนค่ะ

0: ฮะเอาห้อยหรือบอกมันบ่นิ่ง
1: มัน
0: เออเปิดหรอเข้าเต็มเหล้านั่งเว้าก็คือเงินเต็มถุงเว้าโกงก็ได้อันนี้ก็หมายความว่าความมั่งมีสมบัติทรัพย์สินพ่อกินพ่ออยู่ย่อมมีตั้งแต่ผู้สนใจอยากคบหาสมาคมมิตรสหายเสี่ยวเหยเกยหักมากมายเต็มบ้านไปทางใดก็มีแต่คนถามข่าวพ่อหอดเวลาไล่ทรัพย์อับจุนคัดสนเงินทองเขาขาดแรงแกงขาดหมอแล้วมีแต่คนเว้าพื้นหน้าเขาก็บ่อยากเห็นวงเล็บไว้ว่าย่านยืมเงินว่าซั่นครับผมดังสุภาษิตอีสานบ้านเฮาได้เว้าไว้ว่าเขาเต็มเหล้านั่งเว้าก็คือเงินเต็มถุงเว้าโกงก็ได้กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการสามารถควบคุมพิการพบประชาชนผมดร.สว่างนาคพันธ์นายกสมาคมคนพิการจังหวัดอำนาจเจริญสวัสดีครับท่านผู้สิทธิ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณปีสว่างนาคพันธ์สวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพและชินอดทุกท่านครับเมื่อนี้เสียงกะอาสิบ่ค่อยคุ้นปานใดเพราะว่าหูฟังมันบ่อยู่นะครับเพิ่นว่าเอาไปถ่ายถอดทางนอกบอกก็เลยบ่ค่อยยินเจ้าของนะว่าไง
0: ครับผมบ่มียังบ่ได้ยินกะ
2: พอกันมื้อนี้รายการสมาคมคนพิการพบประชาชนทุกมื้อวันเสาร์ครับเวลา 14:00 น.เศษๆถึงเวลา 15:00 น.ทางสวทอำนาจเจริญนะครับสว่างนาคพันธ์ผู้สิทธิ์มณีรัตน์เสาร์ที่แล้วบ่ได้มาติดภารกิจแต่ว่ากระโทษเขาอยู่นิดนึง
0: ไม่เป็นไรโทรมาก็ดี
2: ใครก็บ่โทรเน
0: า
2: ะ
0: เพียงแต่คุณเข้ามาแยะแวะเยี่ยมพวกเราก็ดีใจอยู่แล้ว
2: บรรยากาศ
0: มื้อนี้ประย่งสิมากำลังทั่วมาแล้ว
2: บรรยากาศมื้อนี้ครับ
0: เอ้า
2: คึมฟ้าคึมฝนคึมอยู่แต่ว่าบ่ตก
0: ครับ
2: เอ้าไปแต่ตกอยู่กับบ่ตกแต่ว่าถ้ามันสิตกก็ตกเลยเด้
0: เอ้าบ่คือตะกี้
2: แต่กี้นั่นแหละ
0: ตะกี้บอกว่าสิตกก็ตกอีดีเลยเด้ตกข้าวนี
2: ่ให้บ่คุยกันบ
0: ่บ่เร็วกับพุ่นแล้วกรมอุตุนิยมวิทยา
2: อ๋อกรมอุตุ
0: เดี๋ยวนี้กรมอุตุนิยมสงสัยบ่คิวเลย
2: พลาดได้ปะ
0: พลาดตัวไปว่าสิฝนตกบ้านเฮาจังสั่นจังซี่ตกอุบลอำนาจมุกยะโสธร
2: อาจสิตกลิ้นมั่งบางหม่อง
0: มันบ่หูแล้วบ่ลิ้นบ่และเลยเลยเว้ย
2: แต่ว่าปีนี้เพิ่นว่าน้ำหน่อยเด้อพี่น้องเอ้ยทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าอาจจะมีช่วงแรงอยู่แต่มันช่วงไหนเท่านั้นล่ะ
0: ครับ
2: แต่ว่าก็บอกบ่ถึงเนาะ
0: แม่น
2: แต่ว่าก็ต้องฟังไปเรื่อยๆนะครับอ้าวนี่คือเรื่องของดินฟ้าอากาศก็ถือว่าเป็นช่วงที่กำลังเข้าสู่หน้าฝนพี่น้องก็ลงให้ลงหน้า
0: เขาสู้หน้าฝน 100% พอเดือนพฤษภาได้ครับ
2: ครับ
0: เอาเรื่องคนพิการสักก่อนสิไปใส่มาใส่กระไดได้การของเฮาคนพิการนั่นมีอยู่7ประเภทนะครับ 1. ทางการเคลื่อนไหว 2. ทางหู 3. ทางตา 4. ทางออทิสติก 5. ทางสติปัญญา 6. ซ้ำซ้อนคือหูกระหนวกตากระบอดนี่ครับหรือ3อย่างขึ้นไปก็ได้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นจะให้เงินแค่800บ่แม่นมาได้2อย่างสิได้2แนวครับ
2: อ
0: ันสุดท้ายคือโรคจิตครับบ้านเฮาว่าเป็นบ้านั่นล่ะครับมีคนเป็นบ่มีคนเห็นบ่เห็นแต่ว่าเขาเจ้าบ่มา
2: ครับ
0: เขาเจ้าว่าไหนเขาเจ้าบ่เป็นพี่บ้าเขาเจ้าว่าก็เลยไปบอกบ่ได้นะครับบัตรนี่พวกนี่คนกลุ่มนี่ทายาเฮ็ดบัตรให้มาที่โรงพยาบาลเด้ออย่าไปอบต.ผู้ลงคนว่าเฮ็ดบัตรคนพิการไปอบต.บ่ห่วยสิไปเฮ็ดหยังอบต.วะอบต.เขาจะบ่ได้เฮ็ดได้หมายเลขหนึ่งนี่คือมาโรงพยาบาลไปหาแพทย์เพิ่นถ้าเป็นทางใด ก็ได้ถ้าบ่ฮู้จักก็ถามเพิ่นถามพยาบาลเบิ่งว่า

0: ตีบในสมองนะสโตกบอกบอลถึงสโตก
1: บอลสโตก
0: บอกครับก็เรียกว่าแขนกล้ามเนื้ออ
1: ๋อ
0: ขาอ่อนครับ
1: อ่อนแรง
0: อ่อนแรงนะครับ
1: มันตีบมันเลยอ่อนเนาะแกมันตันเนี่ยตันนี่คืออัมพาตเลย
0: ตันตายเลย
1: ตายพร้อม
0: ตายพร้อม
1: โอ
0: ้เราเลยบอกว่าให้มาหันผมก็เลยนัดผู้พิการผู้นั้นมาพบผมวันจันทร์วันข้านโทรมาใหม่ด้วยผู้มือนี่มาไล่วันเด้งเมื่อวานกับป้าทั้งอำเภอพะน่าครับเมื่อวานทางการเคลื่อนไหวว่าทั้งพะน่าน้อยนึง
1: ครับ
0: บอกซื้อเนาะผู้เอารถส้นข้าเจ้านั่นขับรถเก๋งมาชนชนแล้วตำรวจถามหาบ่มีหยังจักแนว
1: ใบขับขี่ทะเบียนบ่ได้ต่อวะ
0: บ่มีทะเบียนก็บ่ได้ต่อภาษีก็บ่ได้จ่ายบ่มีไงเกี่ยวกับรถบ่มีจังแนวมีแต่รถซื่อๆนี่ครับ
1: เป็นรถเก่าวะ
0: รถกับบ่ฮู้จักว่าเก่าว่าใหม่แต่ว่าบ่มีหยังจักอย่างนะครับ
1: แต่แล้วเป็นรถเถื่อนแน่นอน
0: ครับมีป้ายบ้านเฮาอยู่ไปของมันเฮาแต่ว่าบ่ได้ต่อทะเบียนบ่ได้เสียภาษีบ่มีใบขับขี
1: ่
0: ผู้ขับก็ได้
1: ไปชนคนน่ะ
0: ไปชนคนคนผู้นั้นเรามาโรงพยาบาลขาเราหักผมยังฮู้ว่า
1: ถูกรถชน
0: ถูกรถชนเราก็บอกว่าขาหนูถูกรถชน
1: ผู้ยิงเวียน
0: ผู้ยิง
1: โอ
0: ้เขาเจ้าก็ว่าตกลงกันเท่าไหร่แล้วว่าซั่น 200,000 หรือว่าเท่าไหร่นี่พอมันกับแม่แล้วผมนะ
1: โอ้นากีเรียผูกรถเนาะเพราะว่าเจ้าของบ่เรียบร้อยเด้ผ้าสีผ้าทะเบียนบ่ได้ต่อนี่ใบขับขี
0: ่สิเสียแต่เบื้องต้นไปครับ
1: โอ้
0: เบื้องต้นคือใบขับขี่นี่ครับนี่ผู้พิการนี่นั่งวินแช่
1: ครับ
0: ขาหักครับ
1: ก็เลยผู้พิการหมูยันมาถือส้น
0: ก็พูดนี่แล้วถือส้นแล้วอันขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับแม่เท่านี้แต่ว่าแม่ไข้แน่แม่บ่ได้รับอันตรายหลายปานใดปีนิดหน่อยก็เศร้าแล้วเพราะว่าลูกนี่จังหนักก็เลยยกอุทาหรณ์บอกให้ฟังว่าผู้ที่ขับขี่รถนั่นคุณต้องมีหมายเลขหนึ่งนี่ไม่ใช่มีรถนะครับต้องมีใบขับขี่บ่ว่ารถยนต์บ่มอเตอร์ไซค์หอดจักรยานก็มีแม่นบ่
1: ครับ
0: มีนั่นเด้อครับเด้อหมายเลขหนึ่งคือมีใบขับขี่ใบเลข2ครับรถ
1: ต้อง
0: ม
1: ี
0: มี
1: ผมมีบ
0: ่ครับผมเห็นอยู่นะ
1: โอ้
0: มีหยังใบหยังนี่ใบขับขี่จักรยานเอ้าจักรยานมีใบขับขี่บ่ม
1: ีโอ้โหๆๆเด้นี่เรียกว่าขี่ไปไผมันหล่น
0: บ่ถ้าถูกต้องได้ครับ
1: อ๋อถ้ามันถูกต้อง
0: แน่ถ้ามันถูกต้องนี่แหละครับเป็นต้นไป
1: ผมก็ยังบ่ฮู้เด้ตัวนี
0: ้ขาดความรู้ไปนิดหน่อยบ่เป็นหยังนะครับบัดนี้พวกนี้จังซี่แล้วพวกคนพิการทั้งหลายนั่นก็เลยมาขอใบรับรองความเป็นคนพิการถ้าทั้งรถชนนี่แขนหักขาหักนี่ทั้งด้านเคลื่อนไหวครับนะครับหูตาที่ฟ้องมาแล้วครับให้มาหาแพทย์ก่อนอย่าสิไปหาอบต.ผู้ลุงคนถามว่าไปหาอบต.บอกว่าบ้าวะมาสิแมนอบต.ก็ไปอยู่แต่ว่าขันสุดท้าย
1: ครับ
0: สุดท้ายตอนไหนตอนสีเอาเงิน ต้องเอาบัตรประจำตัวประชาชนบัตรคนพิการสำเนาทะเบียนบ้านและก็เลขที่บัญชีที่เขาจะโอนเงินเขาให้นะครับไปทั้งอบต.หรือว่าเทศบาลเด้อครับเด้อต่อไปหันบานผู้ที่จะกู้เงินได้บ้านพอมีเบาเรื่องนี้ก่อนว่ามีสวัสดิการบ่มีครับผู้พิการนี่สิได้800สิทธิ1กู้เงินได้นะครับอันต่อไปก็อยู่ในหันละเรียนหนังสือตั้งแต่อนุบาลถึงปริญญาตรีฟรีโดยบ่ได้เสียค่าใช้จ่ายครับต่อบุญให้เหตุเอาจักเถื่อก็แล้วๆเรื่อยๆมาเท่ากูมือนี่ล่ะเอาอันที่สองก็ให้กู้เงินได้ครับกู้เงินได้นี่ที่มีอยู่3ขั้นตอนหรือว่ามีอยู่3แนวมีอยู่3อย่างครับอย่างที่1สิกู้ได้ 40,000 ทรง5ปีบ่มีดอกอันที่2กู้ได้ 60,000 อ่ะรับโทรศัพท์บ้าน
1: ผมบ่ได้ยินเด
0: ้บ่มียังสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: โทษจาก
2: โทษจากปทุมราชวงศาครับผม
0: โทษจากปทุมราชวงศาเชิญครับมีเรื่อง
2: อยากถามให้ว่ารถเอที่พ่วงทางรถเมื่อไส้นะบ่บ่เป็นโตรถเอาพ่วงขนาดที่
0: ครับครับ
2: เอาเงินหลายเป็นไหนเน
0: า
2: ะ
0: อะไรก่อน
2: ไอ้พ่วงคางมันคือบน

0: โตรถนะ
1: หูจักหูจักอยู่เป็นยังไงบ้าน
0: พ่วงพ่วงคาง
1: ครับ
0: คางพ่วงคางรถซื้อซื้อนะ
1: เออหูจักแล้วถามมาได้บ้าน
0: มันมีเพิ่นเพิ่นเอาอะไรเป็นไหนมา
1: เอาเอาอะไรนี่ไผเอาอะไรเท่าไหร
0: ่หมดแล้วไอ้ท่าน
1: ค่าเสียหาย
0: หมดผมติดต่อเดี๋ยวมันใส่รถผม
1: โอ้โอ้โอ้โอ้ยเว้ยตัวนี้ผมบ่ฮู้บ่ฮู้จักเลยเพราะว่าผมก็ได้ยกสมาคมคนพิการผมก็บอกเกี่ยวกับโดยเฉพาะคนพิการแต่ว่าถ้าอยากคู่ผมก็สิถามเขาเจ้าไปให้ทางอากาศนี่แหละว่าผู้ใดมีผู้ใดเฮ็ดหรือว่าผู้ใดมีแล้วหรือไปเฮ็ดบังไหนถ้าเฮาบ่ไปถ้าเฮาบ่ไปเสียภาษีนี่สิผิดบ่เพราะว่ารถเฮามอเตอร์ไซค์ซื้อๆแม่นบ่
0: ครับผม
1: บัดที่เฮามีพ่วงแนวนี้มันสิเป็นจังได๋
0: ครับผมยังผมมีเบิดใบขับขี่ครับเจอเก่าๆผมมีเบิด
1: ใบขับขี่เก่าก็ได้แต่ว่าขอจะต่อเห็นบ
2: ่เห็นครับ
1: โอ้อะเดี๋ยวผมสิถามมึงว่าเอารถเอามาพ่วงมันผิดกฎหมายบ่สิว่าซั่นเด้อ
0: ครับผม
1: ครับถามเดี๋ยวผมสิเว้าทางวิทยุให้ถามเขาเจ้ามาบัดบัดนี้ครับ
2: ระวังเลยก
1: ็แล้วถามว่ารถ
2: พ่วงข้าง
1: รถพ่วงข้าง
2: ก็บ่ถูกต้องนะครับ
1: น่ะ
2: ก็ต้องไปขออนุญาตจากเขาเอิ้นว่าต่อเติมนะ
1: ขนส่งทางบ
2: กขนส่งนะครับ
1: เออเอาผู้ใดฮู้กฎหมายเรื่องนี้นะครับ
2: ที่เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเขาเจ้าเฮ็ดรถพุ่มพ่วงนั่น
1: ครับครับ
2: เขาไปลองเรียนเห็นบ
1: ่อ่า
2: ผู้ใดมณีสุวรรณไปลองเรียนน่ะ
1: อืม
2: ที่ว่านายกให้คนเฮ็ดรถพุ่มพ่วงรถต่อขางนะ
1: ครับครับครับผู้ชาย
2: จริงๆแล้วถ้าเฮาไปเฮ็ดก็ต้องไปมีการเปลี่ยนแปลงรูปรถนี่มันต้องลักษณะรถเนาะ
1: ครับผม
2: มันก็ต้องไปติดต่อกับให้ขนส่งขออนุญาตเด
1: ้อนุญาตขนส่งสะเกิน
2: แมน
1: เอาหรือผู้ใดมีความรู้ทางนี้ให้โทรศัพท์มา
2: บอกในกรณีเรานี่นะครับเกิดมีอุบัติเหตุแล้วนี
1: ่ครับ
2: สามารถยกขึ้นมาเว้าได้
1: ว
2: ่
1: าร
2: ถเจ้าผีเด้เจ้าไปต่อไปพ่วงโดยบ่ได้รับอนุญาตแม่นบ่ล่ะ
1: แม่นแม่น
2: ก็ผิดอีก
1: เป็นผิดอีก
2: ถึงแม้ว่าจะต่อทะเบียนอยู่แต่ว่าเจ้าบ่ได้ขออนุญาตในการต่อพ่วงขางมัน
1: อันพ่วงขางเจ้าบ่ได้มีอนุญาต
2: แม่น
1: บ่ได้รับอนุญาตและกะเขาบ่ถือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ได้น่ะ
2: ที่จริงๆแล้วก็ทำแม่นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเจ้าตรวจเขาเจ้าจับอีลีก็ผิดนะไงเขาเจ้าต้องเชื่อกันร่วมกันนะ
1: อ
2: นุโลมกันไปนะเชื่อกันอะไรก็ว่าอย่างนี้ไรมาพี่น้องเห็นใจพี่น้องมันทุกน้ำทุกหนี้นะนั่นแหละนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือตามระเบียบกฎหมายแล้วจะต้องไปขออนุญาตให้ถูกต้อง
1: ครับ
2: ประเภทรถพ่วงคางที่เป็นรถซาเล้งรถอีแตนนี่ยังไง
1: ยังก็ตาม
2: ครับ
1: ที่มันบ่มีอยู่ในตัวรถของมันนั่น
2: ครับที่มันไปเพิ่มเติมขึ้นนะ
1: ครับครับ
2: คุณขนาดเห็นบ่ใส่ทอไอ้เสียโมเมนต์ถือรุ่นมันดังแป้นๆก็ยังผิดหมดล่ะ
1: มิดผิด
2: คือผิดน่ะ
1: เพราะว่าเจ้าไปต่อเติม
2: ไปดัดเปลี่ยนเขาเออ
1: ดัดแปลงเอาพี่น้องผู้ใดสิฮู้ดีก็พวกผม
2: เอาม
1: ีบ่ ฮู้ดีไหมก็ว่าสิเฮ็ดจังได๋หรือว่าบ่ต้องไปเฮ็ดบ่ต้องไปบอกเจ้าหน้าที่หรือว่าเจ้าขนส่งนะครับโทรศัพท์มาบอกนี่เด้อครับเด้อให้ไผฮู้เนาะว่ามันบ่ผิดกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายถ้าผิดกฎหมายแล้วสิให้ไปแก้ไขหรือว่าเสียไปเพิ่มเติมสิไปหาผู้ใดมันจังสิถูกนะครับพอคนเฮ็ดคนใส่อยู่หลายแล้วเด้คุมื้อนี่หมายเลขโทรศัพท์กะ0455230070เด้อครับเด้อโทรมาบอกแน่ผมก็สิได้บอกผู้อยู่ปทุมราชวงศ์สาเรามีอยู่แล้วใบขับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วนั่นแต่ว่าที่ต้องมาคือท่านผู้สิทธิ์เว้าที่เจ้าบ่ได้รับอนุญาตจากทางราชการนะครับถ้าให้ฮู้ถ้าให้ฮู้จักก็โทรมาบอกกันแน่ครับ
2: อันนี้เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องใหม่และก็เป็นเรื่องที่พี่น้องเฮากําลังสนใจอยู่นะครับ
1: ครับ
2: อันนี้เรื่องใหม่เด้อนี
1: ่ครับเรื่องใหม่
2: เพราะว่าผ่านมาจากแบกเข้าไปทั้งปั๊มนี่นะนะกลางนี
1: ่ครับครับ
2: ปรากฏว่าพี่น้องเฮามาถาหลายหลายหมื่นนี่อยู่กรุงไทย
1: โอ
2: ้มีบริการมันเสาร์อาทิตย์เด้กรุงไทยสาขาหน้าศาลากลางหน้าศูนย์ราชการนี่นะ
1: ครับครับครับบ่พุ่นตัวไอ้
2: เพิ่นจะบริการฮอด 18:00 น.บ
1: ่ครับๆแม่นแหละ
2: เสาร์อาทิตย์ก็ได้
1: แม่น
2: อันนี้สําหรับพี่น้องเพิ่นมาลงทะเบียนนั่นตัวแอปเป๋าตัง
1: คือจังว่าวันที่25 25พุ่นนี
2: ่ลงนี่หมายว่าลงแอป
1: แอป
2: เจ้ายืนยันตัวตนบ่ได้นะ
1: เออ
2: เฮาจะต้องมีเฮาต้องลงแอปเป๋าตังมันได้ก่อนนี่จังก่อนสิไปลงได้บ่ล่ะ
1: ครับๆๆเพรา
2: ะฉะนั้นแล้วผู้ใดที่ลงแอปเป๋าตังบ่ได้ก็มาติดต่อเพิ่นนี่ล่ะคือบางคนลงแล้วใช้เบอร์ใหม่จังซี่นะมันก็เข้าว่าได้บ่นี่ตัวเฮานั่น
1: ครับ
2: นี่ก็คือต้องไปยืนยันตัวตนเขาเห็นว่าไปยืนยันตัวตนนั่นล่ะ
1: ว่าเจ้าสิเอาอีลีบ
2: ่ไปยืนยันอยู่ตู้แล้วก็ต้องไปเข้าธนาคารคือเก่านะ
1: ครับ
2: ตอนนี้เพิ่นบริการอยู่นะครับธนาคารกรุงไทยบริการพี่น้องเฮา ทุกวันเสาร์อาทิตย์พร้อมนะครับตัวมือนี่มือนี่มืออื่นเพราะว่าวันจันทร์จะลงทะเบียนมาล่ะ
1: ครับผม
2: ผู้ลงคนยืนยันตัวตนบ่ได้ในแอปเป๋าตังค์อ่ะนะมันคือลงบ่ได้ว่าไง
1: ครับครับเพราะว่าเจ้าบ่มีซื้ออยู่ในหัน
2: คือต้องไปลงแอปเป๋าตังค์ให้มันได้ซะก่อนจังสิไปลงทะเบียนคนละเครื่องได
1: ้ครับ
2: ไทยช่วยไทยล่ะ
1: เออ
2: เอาอันนี้กับฝากพี่น้องเพิ่นก็มาหลายหลายแต่ว่ามีเพิ่นมีฮอตเต้นทั้งนาตัวท่าลองรับพี่น้องเฮามานั่งท่านะเขาคิว
1: ให้บริการ
2: ให้บริการอันนี้เป็นวันเสาร์มื้ออื่นพร้อมนะครับ
1: ครับ
2: อันนี้ก็ฝากพี่น้องว่าทั้งอำนาจเจริญเฮาก็มีอยู่ทั้งนี้ล่ะธนาคารกรุงไทยสาขาศูนย์ราชการ
1: ครับ
2: ตรงปั๊มน้ำมันปตท.น่ะ
1: บัดนี้บัดนี้อันนี้อันเดียวกันนี่ล่ะ
2: อันใด
1: อันที่ว่าเมื่อกี้นี่เป๋าตังค์นั่นอาจารย์ประสานนาคพันธ์นี่ล่ะน้องชาย
2: เป็นหยัง
1: เพิ่นโทรศัพท์เพิ่นเอาอันใหม่เพิ่นเฮ็ดเป๋าตังค์บ่เป็นผมก็เลยว่าไปบิ๊กซีก็ได้ว่ะบ่ค่อย
2: บ่มองได้ที่เขาเจ้าบริการนั่นล่ะ
1: นั่นล่ะบิ๊กซีเขาเจ้าท่านเติมเงินน้ำผู้ใดท่านเติมเงินน้ำผู้นี้ไปเฮ็ดเลยคือผมนี่เติมเงินน้ำคือของ
2: ลูกสาวก็นั่นล่ะครับกลับไปให้ศูนย์เขาเจ้าเฮ็ดให้ก็ได
1: ้เขาเจ้าเฮ็ดให
2: ้ศูนย์โทรศัพท์บัตรเขาบ่ได้อีหลีเขาเจ้าแนะนำว่า
1: ไป
2: ติดต่อธนาคาร
1: ธนาคารกรุงไทย
2: แต่ว่าธนาคารนี่มันปิดเสาร์อาทิตย์แต่ว่าก็มีอยู่ศูนย์ราชการนี่เพิ่นเฮ็ดอยู
1: ่ครับผม
2: โดยเฉพาะมื้อนี้มื้ออื่นเฮ็ดเต็มที่ละเพราะว่าพี่น้องเขาไปท่าหลาย
1: ครับถ้าผู้ใดโกงยังไงผู้ใดเสียเงินให้พวกมือถือนั่นจ่ายเน็ตนั่นไปเฮ็ดน้ำผู้นั้นเขาเจ้าก็บริการฟรีผมก็ไปเฮ็ดมาแล้วผมบริเฮ็ดตัวนี้ของผมเป๋าตังค์ผมมีแล้วเพียงแต่ว่ามือมันที่ยิ้มหาจังเสียวเงินเขาจังได้เขาว่า
2: วันที่25นี่ผู้ใดที่เคยได้แล้วก็ต้องไปยืนยันเนี่ย
1: แม่น
2: เขาไปในแอปเป๋าตังค์นั่นแหละ
1: ครับ
2: แต่วันนี้เป็นไทยช่วยไทยนั่นแหละให้น้องกดเข้าไปแต่เฮ็ดบ่ได้ก็ให้ลูกให้หลาน
1: คือเจ้าม
2: ันจะง่ายกว่าก็ลงทะเบียนใหม่นะ
1: ง่ายง่ายกว่าน่ะเว้ยเพราะว่าห้อง
2: นี้คือพวกที่เคยได้แล้วนะ
1: ครับ
2: ร
1: ับ
2: ส่วนพวกที่ลงทะเบียนใหม่บานี่พี่น้องเฮาก็ต้องคือผมว่าเนี่ยต้องมีแอปเป๋าตังค์ซะก่อนจังไปลงทะเบียนในแอปเป๋าตังค์นั่นแหละ
1: ครับครับครับ
2: จะเริ่มวันที่25
1: มันจันทร์เป็นต้นไป
2: ครับตั้งแต่เวลา6นาฬิการ
1: ับโทรศัพท์บานสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: บ่ได้ยิน
3: อันนี้ครับจะไปต่อทางไหนนี
1: ่อันไหนเนาะครับ
3: ไปต่อบัตรคนพิการนี่ไปต่อ
1: โอ้ไปต่อที่ศาลากลางเด้อฟังไว้ศาลากลางตึก1ชั้น1
3: ทางตะวันออกหรือทางตะวันตกครับ
1: ทางตะวันตกครับชั้น1ไปเลย
3: ตะวันตก
1: แม่น
3: ตะวันตกชั้น1แม่น
1: ครับชั้น1เด้อบัดนี้ท่านบ่เป็นคนพิการ
3: เป็นคนพิการครับ
1: ครับบ่ไปเองก็ได้ให้ผู้ดูแลท่านไปท่านไปยากเด้อ
3: ครับ
1: ให้เอาบัตรเก่าให้เอาบัตรประชาชนไปนำแน่น่ะบัตรคนพิการบัตรนั้นเก่าไปนำเด้อ
3: ครับ
1: เพิ่นก็สิต่อให้รู้ท่านที่เลย
3: ครับ
1: ครับโทรจาก
3: หนองนาเทิงครับ
1: หนองนาเทิงอำเภอเมี่ยงนี่ตัว
3: ครับอำเภอเมี่ยง
1: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: น่ะบ่ท่านสุดจักว่าเจ้าของสิต่ออันบัตรคนพิการจะคลองสำบางรายโอ้บอกไปยังครับ
2: กับพัฒนาสังคมอยู่ทั้งสารกลางสันนึงนั่นแหละนะครับด้านที่ตะวันตกของสารกลางด้านหลังเราไงครับมาด้านหน้าไปด้านหลัง
1: เป็นทั้งด้านหลัง
2: สันล่างนั่นแหละสันนึง
1: สารกลางตึกหนึ่งสันนึงด้านทิศตะวันตกครับเขาสิบอกเลยไปหันอสอสิบอกว่าเซนอพัฒนาสังคมด้านนี้วะ
2: เดี๋ยวขึ้นไปชั้นสองที่กลับลงมา
1: ไปชั้นสองกลับลงมาอีกนี่นะครับมาฮอดบางนี้บ้านกู้เงินบ้านผู้กู้เงินคนพิการนั่นมีอยู่3ระดับระดับต้นนี่ 40,000 ก็ส่ง5ปีบ่มีดอก 60,000 ส่ง5ปีบ่มีดอกจนฮอด 120,000 ทั้งนี้ได้ทั้งนั้น คุณต้องส่ง 40,000 ให้หมดซะก่อนนะครับต่อไปกับผู้ค้ำบ้านผู้ค้ำของคนพิการนั่นมีอยู่3ระดับ4ระดับคือกันน่ะ1ข้าราชการ43จนฮอด41พุ่นน่ะคำได้ครับที่2ผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านอันที่3นายกเทศมนตรีสท.หรือนายกอบต.หรือว่าสมาชิกอบต.และก็ผู้ที่4ครับอสม.ครับที่ว่ามานี้ให้เลือกเอาผู้ใดผู้หนึ่งก็ได้บ่แม่นว่าเอาบ่ทุกคนที่ว่ามาได้ใครก็ได้ครับถ้าถือกับผู้ใดถ้าผู้ใดยินยอมสิค้ำให้เราให้เฮากะไปหาผู้นั้นเด้อครับเด้อเอาเบิดของผมมีเท่าไหร่เอามาบาดเท่านั้น
2: ก็เอาเรื่องยังละดีเรื่อง เกี่ยวกับพี่น้องเฮาได้เงินได้หยังนี่ก็
1: ครับ
2: ผมว่าพี่น้องเฮาก็สนใจอยู่ดอกนะครับแต่ว่าบางคนนี่มีปัญหาบัตรบัตรบ่อยู่ก็ลงบ่ได้เด
1: ้บ่ได้แล้ว
2: เออต้องไปถ่ายฝ่อไปถ่ายแต่ถ่ายบ่ได้มันเซาล่ะ
1: เออเป็นเหตุมีแต่เนี่ย
2: ก็ต้องไปวันจันทร์หมดแล้ว
1: ครับใครแน่มันฮอดวันที่มันสิ25ฮอด29บ่
2: 25ฮอด29นะครับลงทะเบียนลงทะเบียนใหม่รู้สึกว่าเพิ่นจะเพิ่มสิทธิ์บ่แต่ก่อนนี่มี20ล้านสิทธิ์งวดนี้เพิ่นจะเพิ่มเป็น30ล้านสิทธิ์สำหรับผู้จะลงทะเบียนคนละไทยช่วยไทยพลัดอย่างเพิ่นนั่นล่ะหรือว่าคนละเครื่องนั่นล่ะ
1: คนละเครื่อง
2: จริงๆมันคนละเครื่องเพราะว่ารัฐบาลจะซอย
1: 60บาท
2: เออ
1: ครับ
2: เฮาใส่ก็ไป40
1: ครับ
2: แต่ว่าจริงๆแล้วก็คือมันก็เงินพวกเฮานี่ล่ะโอนเงินรัฐบาลใช้ดอกรัฐบาลก็เงินกู้ซําเพราะว่า
1: เงินไปก็ตามแต่ว่าหันมาซอยเฮาเฮาได้เฮาเอาแหละครับเพราะแต่ว่าขอให้แต่เฮ็ดขอแต่ให้ได้ครับเป็นแนวไหนก็ตามเอาซะก่อนเถาะ
2: พี่น้องเฮามีปัญหาหยังในเรื่องนี้ก็ลองโทรเข้ามาเว้ามาคุยกันเบิ่งครับเกี่ยวกับเรื่องของไทยซอยไทยนี่ล่ะนะครับนอกจากนั้นกับผู้ที่เพิ่น โอ้ยผู้ที่เพิ่นมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: นี่แหละครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: บัตรคนจนน่ะล่ะ
1: เออบัตรคนจนเป็นหยังคือจังผู้นึงก็ว่าหนูก็จนผมก็จนแต่ว่าบ่ได้อันนี้ผมตอบให้บ่ได้เด้ครับ
2: พี่น้องเฮาผู้ที่เพิ่นนั้นได้ก็เตรียมลงทะเบียนเอาเพิ่นจะดูซิว่าเพิ่นว่าสิลงทะเบียนในเดือนเจ้าเลื่อนไปแล้ว
1: ครับ
2: แต่ว่าเพิ่นให้พวกนี้ลงทะเบียนก่อนนี
1: ่ให้พวก
2: ไทยซอยไทยก่อนคนละเกินก่อน
1: ไทย
2: มีฉะนั้นแล้วพี่น้องก็มาลงทะเบียนตัวนี้ก่อน
1: ครับ
2: คนละเครื่องนี่ก่อนบาดนี้ช่วงไหนเพิ่นประกาศนี่กะเร็วๆนี่เพิ่นว่าเพิ่นจะมีการเฮ็ดบัตรใหม่นะว่าไง
1: ครับๆ
2: ก็คือกันนี่ต้องเฮ็ดบัตรทุกคนแล้วว่าไงมีการตรวจสอบใหม่เบิดรับบัตรสวัสดิการนะ
1: โอ้โหพวกสวัสดิการ
2: แมน
1: ออกจาก300ให้พันหนึ่งเป็นบัวบาน
2: สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการอยู่แล้วเพิ่นจะให้พันหนึ่งไปโหลด
1: ครับ
2: บ่ได้ไปคนละเครื่องคือมูดอก
1: บ
2: ่เพิ่นให้ไปโหลดบางคนก็ยังขามี
1: บ่า
2: เป็นหยังคือบ่ได้พันแล้วก็บวกกับตัวเก่ามันพันเป็นพันสาม
1: เออยังเออยังสิเอาอีก
2: ผมก็ว่าเออแมนแน่นะผมว่าแสดงว่ารถเขาเจ้าได้นะผมว่า
1: บ่
2: ให้700เด้บ่ให้
1: 700
2: บ่ได้ให้พันเด
1: ้บ่อันนี้ก็
2: มันพัดได้แน่นี่มันลบได้แน
1: ่ก็เพิ่นก็โทรมาหาผมอยู่ผมก็เลยว่าบ่ฮู้จักนําแล้วอ่ะมันเดี๋ยวแต่เพิ่นสิให้ว่าของเพิ่นว่าสู้เฮาถ้ารับเอาว่ะ
2: สรุปแล้วคือรัฐบาลบ่อยากจ่ายหลายเนาะ
1: ห่วย
2: มันก็สิน้อยลงตัวบ่ได้จ่าย 1,300 เนาะจ่าย 1,000 นี
1: ่จ่าย 1,000 ก็ได้ยืมมาอยู่8ล้านจังว่ะ
2: 400ล้าน
1: นี่400ล้านนี่ครับ
2: ก็เอิ้นว่าพ.ร.ก.พระราชกำหนดบางคนเลยว่าเอ๊ะพระราชกำหนด400ล้านที่ว่ากู้ยืมมันเป็นยังไงพระราชกำหนดก็คือเป็นกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีนี่ออกเองนะ
1: ครับ
2: ยังมารายงานสภาคือออกสามารถใช้ได้เลยเด
1: ้ครับ
2: พระราชกำหนดนี
1: ่
2: แต่ว่าก็มารายงานต่อสภาซึ่งเขาเจ้าก็มีหลักเกณฑ์ว่าตัวใดที่เฮ็ดเป็นพระราชกำหนดได
1: ้
2: มันเร่งด่วนบ่มันจำเป็นมันหยังนี่ล่ะนะครับ
1: ครับ
2: มีโทรศัพท์
1: มีโทรศัพท์เข้ามารับโทรศัพท์กัน
4: สวัสดี
1: ครับสวัสดีครับโทษจาก
4: ชานุมาน
1: ชานุมานเชิญครับ
4: อยากถามเรื่องบัตรสวัสดิการนี่ล่ะ
1: เรื่องบัตรสวัสดิการบัตรเป็นยังไงบัตร
4: ลงใหม่บ
1: ่สวัสดิการเป็นลงใหม่บ่ผู้ใดมีบัตรสวัสดิการเนี่ยให้ลงใหม่อีกบ
2: ่บ่ครับ
1: บ่ให้ลงครับ
2: บัตรสวัสดิการเคยจะโอนให้รถครับโอนเข้า 1,000 รถ
1: ได้ตื่มได
2: ้ตื่มยืนนะยันมอยันเน
1: าะได้ตื่มอยู่700เฮ้ยเป็นพันบาทนี่เด
4: ้อ
1: บาทนี่ผู้ว่าอยู่นี่ได้บัตรสวัสดิการน้ำเขาเจ้าอยู่บ
4: ่ได้อยู่ค่ะ
1: โอ้ยสัมพ่อเว้าสัมพ่อโทรมา
4: ได้อยู่ค่ะได้อยู่
1: ครับครับโชคดีโชคดี
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: เพิ่นได้อยู่บ่
1: เพิ่นได้เพิ่นว่าผมเลยว่าสัมพ่อโทรมาเพิ่นก็หัวสะอุกสะอุยว่าเจ้าของได้เงินเจ้าของแ
2: น่เงินอ้าวมาตอน
1: น
2: ี้อ้าวมองนั่งอยู่บ่นี
1: ่เออขอนั่งดูหน่อย
2: บ่มีหยังบ
1: ่บ่มีหยังยืนก็ได
2: ้บ่โทรมาบ่
1: เขามามื้อนี้มื้อนี้นักจัดรายการ
2: แขกมาเยี่ยมครับ
1: ครับ
2: เพิ่นไม่มีเอามาเยี่ยมมื้อ
1: เพิ่นสิเอาหูนี่มาทดลอง
2: บ่บ่บ่เอามาเสียบบ่ได้ล่ะนี
1: ่ถ้าเสียบได้เด็กผมว่าปล่อยเลยสิบ่หยังว่า
2: สั่งเทคนิคใหม
1: ่
2: เทคนิคท่านพอไปย่องครับท่านมาเยี่ยมรายการเพิ่นเอายังว่าฝากนี่เอามาหูฟังมาเสียบเบิ่งว่าซั่น
1: ครับ
5: รายการต่อไปเลย
1: ครับอันพี่น้องที่ฟังรายการอยู่นี่พี่น้องมีแนวใดบ่ถ้ามีแนวใดเรื่องสิกู้เงินกู้ทอง กับพ้นพิการนั่นก็โทรมาเด้อครับเด
2: ้อ
1: โทรเข้ามารายการนี้ฟรีสำหรับผู้เฮาครับหมายเลขโทรศัพท์045-523-070นะครับถ้าพี่น้องบ่มีหรือมีอยู่กับจัดการไปเลยครับมาไปเลยผมน่ะผมสิเว้าเรื่องของปปช.
2: ครับครับ
1: ผมไปบก
2: ไปประชุม
1: ฮะ
2: ไปประชุม
1: ไปประชุมผมนี่ปปช.นี่ผมเริ่มมาตั้งแต่สมัยท่านอาจารย์โคธมอารยา
2: ครับ
1: ไปกับพ่ายชุมพลเสริมศรีแล้วก็คุณคู่หยาดนี่ครับแล้วก็ซื้อเราชุดที่วันสูงเรื่อง
2: ครับ
1: ไปอบรมไปประชุมมันกับถึงแต่ปปช.ตั้งใหม่ๆหู้แล้วครับปราบปามแต่พุ่นเท่าอยู่นี่เรื่องปราบปามน่ะบ่มีหยังมีตั้งแต่ปราบกับปามผู้ที่คุกมีบ่มีผู้ถูกไล่ออกจากราชการมีบ่มีครับสรุปแล้วพวกนี้พวกที่ติดคุกเอ้ยพวกที่ไล่ออกจากราชการเอ้ยนี่มีเรื่องเดียวเท่านั้น
2: ครับ
1: เรื่องหยังจักสิบ
2: ่เรื่องเงินนี
1: ่เนาะก็เรื่องเงินนี่นะครับจังว่าผมไปค้นพ่อเงินมันมีอำนาจมันมีความหมายจังใดฟังเด้อพี่น้องเด้อเขาเจ้าเอิ้นว่าพระเจ้าเงินตราเจ้าแปลให้นำนี่เด
2: ้อพระเจ้าเงินตรา
1: แมน
2: พระเจ้าตากับเงินนี
1: ่เออเงิน
2: เป็นใหญ่แล
1: ้วครับบ้านนี้เพิ่นสิมีจริงสิครับมีว่ามีคำกล่าวว่าปรารถนาสารพัดในปัตถภีเอามันนี่แลกได้ดังใจจงมีเงินมีทองเจรจาได้มีไม้มีไร่ปลูกเรือนงามมีเงินเขานับว่าน้องมีทองเขานับว่าพี่ยากจนเงินทองพวกพ้องไม่มีนี้จริงแท้เงินตัวก็เอาตัวเดียวนี่ล่ะเงินเป็นทั้งของมีฤทธิ์บันดาลได้เป็นทั้งอสรพิษให้โทษได้เอ้าอสรพิษเป็นยังไง
2: อสรพิษก็มีโทษมีไพ่นี่แหละ
1: เป็นอย่างคือสิมี
2: สามารถจะมาประหัตประหารเจ้าของได้แล้ว
1: ครับ
2: เพราะว่า
1: เพราะว่า
2: เงินหลายมันก็ทั้งเถอะเขาก็มาจี้มาป่นนี่ทั้งเถอะแบ่งสมบัตินั่นบ่ลงตัวเลย
1: คล้ายกัน
2: เจ้าได้หลายข่อยได้น้อยเอ้า
1: ค
2: ิดกันอีก
1: ครับ
2: เอ้าอสรพิษเลย
1: อสรพิษก็คักน้อยเนาะ
2: แม่น
1: เงินทำให้งอนน้อยไปก็ขัดใจไม่ร่วมมือ ไม้ก็วางไหนคือผมกับท่านนี่ผมได้หลายก่
2: อเออ
1: ท่านก็ง่อนบ
2: ่เออธรรมดาแล้วเป็นยังคือไว้สำคัญมางานเฮ็ดงานนํากันอยู่หั่นบ
1: ่ครับครับครับอันนี้คือขอแรกเนาะข้อ2ต่อมาเงินครับเงินทําให้งามเนรมิตอะไรได้ตามใจปรารถนาทําให้งามหมายความว่า
2: แต่งคนว่าแต่งตัวเนี่ยเสื้อผ้าแน่หน้าแพ้เสื้อผ้าหน้าแพ้
1: ครับผม
2: เครื่องมาแต่งหน้าแต่งตานั่นหม
1: อ
2: ทรงผมจังซี่โอ้ยรอดําจะก้อนขาวมาบอกนึงไปหน่อย
1: อย่ามาสัดเสียดสีกันนะอันนี้ก็ว่าเนรมิตได้แม่นบ่เง
2: ินได
1: ้เออบ่ง่ายถ้าไปบอกว่าเขาถ้าคนมีเงินนี่ขี้ไร้ก็งามดิ
2: โอ้แต่งนี่แต่งงามเพราะคนนี
1: ่เออคนงามเพราะแต่งคนปากแหว่งถ้าแต่งก็จะงามผม
2: คนปากแหว่งซุมื้อกันงามไหนเพราะเขาไปผ่าตัดเนาะ
1: เออเอา
2: ผ่าตัดก็ผ่าปากคือเขาปากก็ติดคือคนปกติ
1: ดังบ่แหลมกะ
2: โง่ยเห็นดงเนาะ
1: เออข้างก็ผมไปเห็นเขียนเลยข้างก็เสริมได้เนาะ
2: ได้ได้ได
1: ้เออโหนกแก้มนี่บ่ให้มันก็เสริมได้อีก
2: เสริมในวัตถุยางเลย
1: เพราะว่ามี
2: มันจะมีเงิน
1: เงินนี่ครับนี
2: ่แต่เอาไว้จะมาภายในตับไตใส่พวกนี้เปลี่ยนได้ไม่บอกพวกตับพวกไตสิ
1: เออ
2: ก็เปลี่ยนได้น่ะ
1: เปลี่ยนเอาไหม
2: อ๋อเปลี่ยนต้องมีเงินไตไตมันเสียนมา
1: ครับ
2: ก็
1: ใส่ไตเ
2: สือเอาไตลีนี่แหละ
1: ไตคนอีลีเน
2: า
1: ะ
2: คนไปขายบางคนมันมีเงินบาน
1: อ๋อไม่สิว่าตายบ่พุ่นน่ะ
2: อ้าวเขาขายข้างนึงเอาย่างข้างนึงหรือว่าพวกที่ไปบริจาคมันมา
1: ครับครับ
2: บริจาคไว้พระไว้ของอุบัติเหตุจังสิเขาก็เอา
1: เอาอีก
2: เอาไปไว้ให้บริจาคให้คนที่ต้องการ
1: ครับต่อไปครับเงินนี่ทำให้ง่ายนะครับไร้อุปสรรคสะดวกสบายไม่ติดขัดหมายถึง
2: มันก็ใส่เงินนำทางเนี่ยนะยังก็ได้ว่าแต่มีเงินเนี่ยมันดูสิมันเร็วเบิดนะ
1: มัน
2: ไปได้ง่ายคล่อง
1: เดี๋ยวอันที่ว่ายศจะไปไปไม่ได้ แต่ว่าเอาอันนี้เข้าไปบ่
2: ไปเลยบ่มีหยัง
1: แต่งตัวบ่ดีเนี่ยมันไม่ได้นะไม่ใช่แต่งตัวมาสุภาพนะไม่ได้นะเอานี่เอานี่เข้าไปอีก
2: เจ้ายังว่าย่นใส่ยังไงมันจะเล็ก
1: ย่นใส่หิน
2: หินยัง
1: แตกหินอ่ะหินหญ้าหญ้าก็ตายน
2: ี่
1: ครับเอ้าต่อไปทำให้หงายครับทำให้หงายหงาย
2: หงายก็
1: เงินนี่ทำให้หงายที่ปกปิดจะถูกเปิดเผยป
2: ิ
1: ดปากเปิดโปง
2: เงินที่เอามาบ่ถูกต้องนี่แหละ
1: ครับผม
2: ไปทุจริตไปโกงโคตรโกงเขามากนี่แหละโดยเฉพาะเป็นเงินหลวงนี่ตกน้ำบ่ไหลดิ
1: ตกไฟครับ
2: กับไม
1: ่นี่เนาะ
2: ตกไฟกับไม่เนาะยังไง
1: เป็นยังไงบัดมันตกไฟบ่ไหลตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้นี่คือเงินหลวงนะครับเด้อผมก็เลยเพิ่มให้ได้ว่าเงินทำให้หงายที่ปกปิดจะถูกเปิดเผยเปิดปากเปิดโปงวงเล็บเปิดกระโปงพอหมอเงินนี่ครับต่อไปเงินทำให้งงมากไปตกใจทำอะไรไม่ถูกงงบ่มาก
2: เงินมา
1: ให้งง
2: มากไปงงบ
1: ่งง
2: ฝึกมาเดินรอบมือนะสิงงอยู่บ่
1: บ่แม่นอ
2: ยากงงอยู่เด่น
1: อยากงงอยู่บ
2: ่อยากงง
1: อยากงงมากๆเลยเน
2: า
1: ะนี่
2: ก็เอิ้นว่าบ่จังถือมาที่1สิ
1: มันผมบ่แปลไปเด้ออื่นเด
2: ้
1: อแปลว่าเงินทําให้งงมากไปตกใจทําอะไรไม่ถูกผมนี่ได้ผู้เดียวเจ้าผ่านบ่ได้เอจัดรายการนํากันแท้ๆไม่น่ากระทอกัน
2: งงแล้วว่าได้เงินหลายสิงง
1: อันนั้นก็แปลได้คือกันเอ๊ะทำไมไม่ได้เท่ากันนะครับเลยงงเงินทำให้งกพอไม่เป็นยิ่งได้ยิ่งอยากยิ่งมากยิ่งชอบแมนบอเป็นหมวดเจ้าว่าเมืองหันอยากได้แล้ววันที่หนึ่งโหลดตัวอื่นบอเอาเลยเอาหนึ่งขอรอโหลดได้
2: ยังว่ามีข่าวว่าร ัฐบาลจะเพิ่มรางวัลที่หนึ่งเป็น10 ล้าน
1: ได้ยินหนึ่งสั่นละ
2: รอบหน้าผมว่าวันรอบนี
1: ้บ่รอบหน้าก็บ่ว่าดอกขอตาเพิ่มลดหน้าแต่ว่าเพิ่มมันก็บ่ถือคือ
2: แต่ว่าผมว่าน่ะหมอมันขึ้นเป็นใบละ100เด้อบาทนี่100เนี่ยหั่นได้เขียนในใบ100บาทแต่ว่าแต่ก่อนนี่80มันบ่
1: แม่น
2: บาทนี้ต้องมาขายเฮาสิบ่100เด้อบาท
1: หวยก็150พุ่นน่ะหรือ200บ่จักบาท
2: มันสิเพิ่มขึ้น
1: แม่นบาทนี่เงิน
2: ตามราคาน้ํามันตัว
1: ครับครับเงินนี่ทําให้งัดเงินทำให้งัด
2: งัดยัง
1: ไ
2: ง
1: ฟังเด้อผลประโยชน์ไม่ลงตัวก็เกิดงัดข้อขัดแย้งเครียดแค้นสังฆาอันที่ว่างัดหนึ่งคืองัดบักจุด38ใส่กันโหลดนี่ถ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัวเงินทำให้งัดครับว่าไงขากันนะ
2: ครับ
1: เงินทำให้โง่ถูกปิดปากเห็นทำไม่เห็น
2: ได้เงินเห็นเงินแล้วบ่ปากว่าจริง
1: ครับ
2: จะจะปากได้บ
1: ่เ
2: งินอุดไว
1: ้นี่เงินรู้ทําไม่รู
2: ้
1: นอกจากนี้ผู้ที่ต้องการอะไรก็ใช้เงินบันดาล
2: ครับ
1: สุดท้ายทําอะไรก็ไม่เป็นแม้แต่กับข้าวเพราะว่าใช้เงินเอาหมดนะครับฉะนั้นมีเงินอย่างงอย่าไปหลงจนสุดขีดเงินก็เหมือนพวงมาลัยอาจจะกลายเป็นพวงหลีดข้อคิดลิขิตกวีว่าไว้ไม่มีป้อมแห่งใดในโลกเงินเข้าโยกจะไม่แยกหรือแตกฉานไหนว่าแข็งไหนว่าแข็งแกร่งกล้าถ้าต้านทานพอทหารเงินบี้พอทหารเงินตีก็บี้แบนโบราณว่าเหล็กแท่งแข็งกระด้างเอาเงินง้างอ่อนตามความประสงค์นี่แหละที่ท่านว่าสตังสารนังคัดสามิธนาธิปไตยธนบัตรเป็นใหญ่อะไรอะไรก็เรียบร้อย
2: เหมือนการเลือกตั้งที่ผ่านมานี
1: ่ครับผม
2: ธนบัตรอยู่
1: ช่วย
2: ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เสมอนี่ผมก็ว่านี่แหละมันจากตัวนี้แหละ
1: ตัวนี้แหละตัวสำคัญ
2: ตัวสำคัญแม่รัฐบาลเองก็ต้องหาเงินมือก็หาเงินสี่แสนล้าน
1: โอ้ยเขาไปหนีก็เพื่ออย่างเดียวไผก็ได้ว่าอยากเป็นปลาไฟข้านมันปากแหง
2: ก็ยังเปิดไล่ซื้อแน่นี
1: ่ฮะ
2: เอาเรื่องไม่ได้วะ
1: เอาเรื่องไม่ได้บอกมันจบไปดิ
2: จบแล้ว
1: สุดท้ายอภินันทนาการจากดร.สว่างนาคพันธ์
2: เดี๋ยวผมว่าจบนี่เอาเรื่องไม
1: ่เอาเอาเรื่อง
2: เปิดไล่ซื้อ10อาหารครับ10อาหารประเภทแป้ง
1: ครับ
2: แป้งคือพวกเข่าพวกอย่างนี้กินไปอ้วนนี่มันบอก
1: แมน
2: กินหลายอ้วนนะว่าไงกินหน่อยดิ
1: กินหน่อยจ้อยลุง
2: อันบ่กินไรกินบ่กินไรกับเบิ้ลแล้ว
1: บ่กินเบิ้ลคนบ่กินก็มีแต่อย่างเดียวเท่านั้นแล้วตายเท่านั้นเอา
2: เปิดไล่ซื้อ10อาหารแป้งครับ
1: ครับ
2: ที่เป็นแป้งนะแต่ว่าต้านการย่อยฮะก็คือให้พุ่งยุบไงกินอะไรมันย่อยนั่นยั่นเบิดนะไง
1: ครับ
2: แล้วก็ให้พุ่งยุบบ่ให้อ้วน
1: อืม
2: สิบอาหารแป้งพวกนี้อย่างแน่1
1: 1
2: กล้วยดิบ
1: กล้วยดิบ
2: กล้วยดิบก็บ่ค่อยอยากให้น้อง
1: มันบ่ให้บ่แซ่บ
2: หรือกล้วยหามเออกล้วยหามพอกินได
1: ้ใครแน
2: ่อันนี้เพิ่นว่ากล้วยที่มีเปลือกสีเขียวหรือกล้วยหามที่เพิ่งเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองคือ1ในแหล่งแป้งต้านการย่อยประเภทที่2ที่เข้มข้นที่สุดในธรรมชาติ
1: ครับ
2: อันนี้คืออันนึงคือกล้วยหามหรือกล้วยดิบ
1: กล้วยดิบบ่กินหรอกเอากล้วยหาม
2: มากกล้วยดิบไปต่ําแล้ว
1: ครับ
2: 2ข้าวสวยแช่เย็นแล้วนํามาอุ่นซ้ํานี่คือความลับทางวิทยาศาสตร
1: ์บ้าน
2: ใดบ่อยากให้อ้วนกินข้าวนี่คือกินข้าวสวยเอาข้าวสวยที่เขาแช่เย็นไว้คือใส่ตู้เย็นไว
1: ้
2: กับน้ำมะอุ่นมันก็กินนี
1: ่
2: เพิ่นว่าเป็นอาหารที่เป็นบ่เกิดให้เกิดพุ่งนะว่าไงต้านการย่อยอันนี้คือ2คือข้าวสวยแช่เย็นกับน้ำมะอุ่นไหม
1: ครับ
2: ต่อไปที่3คือมันฝรั่งต้มสุกแช่เย็นมันฝรั่งต้มสุกแช่เย็นพวกมันเนาะ
1: ครับ
2: จะได้กินพวกนี้แค่เขาไม่อ้วนต่อไป4ครับข้าวโอ๊ตค้างคืนของโอ๊ตค้างคืนข้าวโอ๊ตจัดเป็นคาร์โบไฮเด
1: รต
2: เชิงซ้อนชั้นดีอยู่แต่การรับประทานข้าวโอ๊ตแบบที่ไม่ผ่านความร้อนสูงเช่นการทำโอเวอร์ไนท์โอ๊ตหมายความว่าโอ๊ตต้องทำภาษาอังกฤษเป็นด้วยการนำข้าวโอ๊ตดิบไปแช่ในนม
1: ครับ
2: หรือโยเกิร์ตทิ้งไว้ในตู้เย็นข้ามคืนจะช่วยรักษาโครงสร้างแป้งต้านทานการย่อยไว้ได
1: ้ครับ
2: มากกว่าการนำไปต้มจนสุกเหลวโ
1: อ้
2: เห็นอยากกินอยากเลย
1: บ่เอาตัว
2: อยากกินเลยนั่นนี่ก็อดค้างคืนครับ
1: ครับครับ
2: ต่อไป4ถั่ว
1: บักถั่วดินเท่านี้
2: ถั่วเลนทินและถั่วเมล็ดแห้งถั่วเลนทินถั่วเขียวถั่วแดงถั่วพวกนี้ละ
1: ครับ
2: ถั่วเมล็ดแห้งนี่ละ
1: ครับ
2: คือเห็นไหนเนาะต้านการย่อยเห็นไหนบ่มีพุ่ง6เส้นพาสต้าต้มสุกแช่เย็นโอ้ตัวนี้บ่ฮู้เลย
1: บ่เอาบ่ยังบ่เอา
2: พาสต้าสำหรับคนไทยบ่ค่อยฮู้ครับตัวนี้ต่อไป7ข
1: ้
2: าวบาเล่พ่อฮู้ข้าวบาเล
1: ่มันบ่ได้เจ๊
2: ว่าบ่ได้ปลูกต้องซื้อในร้านก็หมด
1: ครับผม
2: ข้าวบาเล่8เผือกและมันเทศต้มแช่เย็นโอ้เผือกกับมันเทศเตะชบต้มเลยจะไปแช่เย็นด้วยนี
1: ่ต้องเอาไปแช่เย็นอีก
2: ครับ
1: ครับ
2: เผือกและมันเทศต้มแช่เย็นถ้าพ่อมันกินเผือกกินมันมันอ้วนเนาะคนโบราณ
1: ครับ
2: มันมุ้ยพุ่งนะโอ้จะกินเผือกกินมันแล้วเนี่ย
1: ครับ ผมแนะนำแบบสั้นๆง่ายๆเนี่ยถ้าบ่อยากอ้วนกินเข่าหน่อยลง
2: ก็นี่แหละเพิ่นว่าวิธีการนึงนี
1: ่นี่แหละบ่บ่ได้กินข้าวอยู่เฮือนี่แหละกินเอาอดยังว่าให้อด
2: เพิ่นว่ามันแซ่บเด้มอง
1: นั่นแต่ละ
2: ต่อไป9ครับ
1: ครับ
2: เม็ดข้าวโพด
1: เออ
2: ตัวนี
1: ้อันนี้ก็พ่อมีแ
2: ห
1: ละ
2: พ่อเม็ดข้าวโพด
1: ครับ
2: ผักต้มสุกแช่เย็นมาอีก
1: ครับ
2: โอ้10นี่แป้งมันสำปะหลังดิบหรือแป้งมันฝรั่งดิบโอ้ยตัวนี้กินดิบอันตรายได้นี
1: ่ครับ
2: เพราะว่ามีสารนั่นยังก็ไซยาไนด์ได้บ่นี
1: ่ครับ
2: พวกยังมันดิบมันสำปะหลังดิบพอนี
1: ่ครับ
2: เพราะว่ามีสารไซยาไนด์ก็ต้องต้มสุกแล้วนี่คือทางลัดสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มแป้งต้านการย่อยเข้าสู่ร่างกายโดยตรงแป้งมันฝรั่งดิบหรือแป้งมันสำปะหลังดิบที่ไม่ผ่านความร้อนจะมีปริมาณโอ้ยอันตรายบนในน้ำตัวนี้เพิ่นว่ามีสารนั่นล่ะสารไซยาไนด์ตัวเพิ่นว่า
1: ครับ
2: อ้าวอันนี้คือพวก
1: บ่ต้องการ
2: พวกที่เป็นแป้งนะว่าไงพวก เป็นประเภทแป้งที่กินเข้าไปแล้วบ่ค่อยเห็นได้อ้วนสรุปง่าย
1: ๆครับบ่ง่ายพวกจักจ้อย
2: ให้กินกินเผือกกินมันนี่แหละ
1: ครับ
2: ข้าวโพดเอ่อนึงจําง่ายพวกถั่วถั่วนี่มันก็เป็นอันหยังล่ะ
1: โปรตีน
2: เป็นโปรตีนเนาะแม่นกินถั่วหลายๆนี่กินข้าวบ่อยากกินข้าวตัวมันเฮ็ดให้อิ่มสังเกตลองไปกินกับถั่วลิสงมึงจักซ่องนึงห่อนึงสิโอ้บ่อยากกินข้าวนี่ผมว่า
1: ครับ
2: อันนี้
1: อันนี้ผมก็เลยแนะนำสั้นๆคือเก่า
2: สั้นนี
1: ้สั้นอันเก่านั่นล่ะคือกินเขาน้อยลงครับกล้าบ่3อันนั้น
2: ได้ล่ะมันคือ
1: บ่เปิดให้ผลที่ล่ะเปิดไฟ
2: อ้าวป่อไป
1: ครับผมคือว่าคือว่าให้กินเขามื้อละ3ค่ำกับอาหารพร้อมล่ะแต่ว่าอย่าเฉพาะค่ำบักง่ายแห้งนี่ล่ะเอาพอดีอดเอาถ้าอยากจอยน่ะ
2: จอยนี่เนาะบ่กินเลยก็บ่ได้เนาะ
1: บ่ได้กินเลยให้ตายมีฉะนั้นเอามือละเอาคำละ3คำเบิ่งเอาจักมือนึงถ้ามันอยู่ได้บาดอยู่ไปเลยก็เอามือละ3ละ3บ่เกิน3เดือนหรอกครับน้ำหนักก็สิลดลงลดลง
2: ชุดพอดีโทรเข้ามาร่วมด้วยกัน
1: ครับพระเยซูมเอ้าเบิดเวลาเลยด้วย
2: เอาเสียงลง
1: ครับเบิดเวลาแล้วเอ้าครับครับครับครับครับครับครับ
2: เราบอก
1: ป
2: ิดวิทยุลง
1: วิทยุเราสิว่าอ๋ออากาศลดเอาทุกท่านแหละครับฟังหมอลำซะลาลากันไปเลยมันอีกหานาทีนี่เนาะ
2: จ้าเบิดกับบ่มียังครับ
1: ครับผม
2: อ่ะบนโต๊ะถนนเลื่อนกันละมันว่างแล้วกันครับขับรถครับขับรถรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์
1: ครับ
2: อ่ะระวังไว
1: ้ครับ
2: เพราะว่าช่วงนี้ฝนตก
1: แมน
2: ถนนลื่นเอาฝากพี่น้องสุดท้ายลำล่ารายการสมาคมคนพิการ
1: ด้วยหมอลำ
2: เลย
1: ครับ
2: คุณละวันเสาร์หน้าสำหรับมือนี้หมอลำจบลาพี่น้องสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เล่นไพ่ลีดเดอร์คนโกก็เสียไม่ลง
1: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
2: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: รัฐบาลเข้มคัดกรองโรคอีโบลาจากนักท่องเที่ยวพื้นที่เสี่ยงมีผล21พฤษภาคมนี้รัฐบาลสั่งทุกหน่วยงานยกระดับคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงหลังราชกิจจานุเบกษาประกาศคองโกยูกันดาเป็นเขตติดต่อโรคติดต่ออันตรายอีโบลามีผล21พฤษภาคมนี้กรณีโรคติดเชื้ออีโบลาได้กำหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมเป็นต้นไปทั้งนี้เป็นไปตามการติดตามสถานการณ์ขององค์การอนามัยโลก WHO ที่ประกาศให้การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่นานาชาติกังวลหลังพบการแพร่ระบาด ที่มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจำนวนมากและมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายข้ามพรมแดนระหว่างประเทศนอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังได้บูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านสาธารณสุขในการบินโดยกำหนดมาตรการสำคัญ3ด้านได้แก่ประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลด้านสาธารณสุขแก่ผู้โดยสารก่อนการเดินทางการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลและประเมินอาการต้องสงสัยการสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด้านควบคุมโรคเพื่อใช้ติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีพบผู้โดยสารต้องสงสัยทั้งกรณีตรวจพบบนอากาศยานและกรณีผู้โดยสารแสดงอาการภายหลังเดินทางเข้าประเทศเพื่อให้การบริหารจัดการสามารถเป็นไปอย่างได้อย่างต่อเนื่องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
11: Tab to Read
10: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
11: Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: เออหนูเดี๋ยวพี่ขอดูประวัติผู้ที่มาสมัครงานหน่อยได้ไหม
1: ได้ค่ะพี่ทินจะรับพนักงานเพิ่มเหรอคะ
0: ก็คิดอยู่เหมือนกันนะแต่พี่จะขอดูประวัติก่อนว่าแต่ละคนมีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหน
1: ได้ค่ะเดี๋ยวพี่ทินรอสักครู่นะคะ
0: อืมโอ้นี่ลายมือน้องหนูเหรอสวยจังเลยนะ
1: ใช่ค่ะตอนสมัยที่หนูเรียนมัธยมคุณครูที่สอนวิชาภาษาไทยยังเคยออกปากชมเลยค่ะว่าหนูลายมือสวยกว่าเพื่อนๆคนอื่นในห้อง
0: ออกปากชมดูแปลกๆนะ
1: ไม่แปลกหรอกค่ะพี่ทินไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยค่ะออกปากหมายถึงพูดใช้กับการพูดอย่างตั้งใจเพื่อแสดงว่ามีความรู้สึกหรือต้องการเช่นนั้นจริงๆเช่นพี่ทินออกปากขอแรงพนักงานให้มาช่วยทำความสะอาดบริษัทในวันเสาร์หรือผู้ใหญ่ออกปากเชิญให้ไปร่วมงานที่บ้านก็ควรไปนอกจากนี้คำว่าออกปากยังมีอีกความหมายนึงด้วยนะคะหมายความว่าตำหนิหรือบ่นเช่นลูกใช้เงินเปลืองจนแม่ออกปากหรือเด็กนักเรียนบางคนมาสายบ่อยจนคุณครูออกปาก
0: พี่ก็พอเข้าใจแล้วแหละนั่นสินะพี่ก็สังเกตว่าทุกครั้งที่พี่ตัดผมมาใหม่ๆน้องๆที่บริษัทก็ต้องออกปากชมว่าพี่เนี่ยดูดีดูหล่อหล่อตลอดเลย
1: ค่ะพี่ทินหล่อที่สุดเลยค่ะแต่ถ้าตอนนี้หนูจะออกปากขอให้พี่ทินช่วยไปขนของที่ท้ายรถหนูให้หน่อยพี่ทินจะช่วยไหมคะ
0: พี่ทำได้อยู่แล้วแหละแล้วถ้าพี่จะออกปากขอน้องหนูช่วยจัดโต๊ะทำงานของพี่ให้หน่อยเพราะมันรกเหลือเกินจะได้ไหมพี่เราควรมีเวลาม
1: ีอย่างนี้ด้วยเหรอคะ
0: แน่นอนแลกกันไงนะ

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สอบต.เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาจากสามมหาวิทยาลัยดังร่วมสร้างแรงบันดาลใจก่อนเปิดเวที EduFest 2026ที่จังหวัดยะลาที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นายปิยะสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการสอบต.ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรุงเทพมหานครที่เดินทางมาเยือนสอบต.ก่อนเข้าร่วมและทำกิจกรรม EduFest 2026เปิดรั้วสู่ปลายฝันโดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและเสริมสร้างโอกาสทางสังคมกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนร่วมให้การต้อนรับโอกาสนี้เลขาธิการสอบต.กล่าวว่าการศึกษาเป็นทั้งโอกาสและทางเลือกสำคัญของชีวิตแม้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยจะเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งของการเรียนรู้แต่เมื่อเข้าสู่ชีวิตจริงทุกคนต้องเผชิญกับปัญหาและความท้าทายที่แตกต่างกันสิ่งสำคัญไม่ใช่จำนวนใบปริญญาแต่คือการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองขอให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจในการต่อสู้เพื่ออนาคตของตนเองโดยเริ่มต้นจากการศึกษาแม้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นแต่พื้นที่แห่งนี้ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวดีๆทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมอาหารและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าค้นหารวมถึงโอกาสในการร่วมเรียนรู้และพัฒนาพื้นที่ไปด้วยกันตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวขอบคุณสอบต.ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและสนับสนุนเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าข้อคิดและคำพูดของเลขาธิการสอบต.ในครั้งนี้ถือเป็นทั้งแรงบันดาลใจและกำลังใจสำคัญที่สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเปลี่ยนมุมมองทางความคิดและต่อยอดสู่การพัฒนาบ้านเกิดตนเองและสังคมในอนาคตต่อไปสำหรับกิจกรรม EduFest 2026เปิดรั้วสู่ปลายฝันเป็นพื้นที่เล็กๆที่อยากชวนน้องๆมาค้นหาความฝันความชอบและเส้นทางของตนเองไปด้วยกันซึ่งทางสอบต.จะร่วมกับน้องๆนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดบูธโอเพนเฮาส์พร้อมกิจกรรมแนแนวการเรียนทุนการศึกษาและเวทีเสวนาสร้างแรงบันดาลใจอีกมากมายโดยจะเริ่มในวันที่ 23-24 พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ณพิพิธภัณฑ์เมืองยะลา
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถ พื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนคอลัมน
9: ์คอลัมน์เนี้ยเขียนไม่สนุกเลยอ่านแล้วง่วงนอนดีกว่าเดี๋ยวไม่สวย
10: รู้ไม่สวยจังเลยนะว่าแต่มีมี่อ่านหนังสือพิมพ์ทำไมบอกว่าอ่านคอลัมน์ล่ะคอลัมน์แปลว่าอะไร
9: ข่าวมันนี้นี่เชยจังคอลัมน์หมายถึงข้อความเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ลงพิมพ์เป็นประจำในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
10: เธอชอบพูดภาษาอังกฤษเรื่อยๆฉันก็เลยไม่แน่ใจนะสิว่ามันคืออะไร
9: คอลัมน์เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษจ้านี่อย่างนี้ไงคอลัมน์สารพันปัญหาและก็นี่คอลัมน์ชิมทั่วไทยเข้าใจหรือยังจ๊ะข่าวมณี
11: คอลัมน์มาจากภาษาอังกฤษคอลัมน์ในภาษาไทยเขียนข้อควายออ่างลอลิงไม้หันอากาศมอม้านอหนูการัน
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: เธอเมื่อคืนนะได้ฟังนะ
1: ทำไม
0: โอ้ยตายแล้วจะไปเดินตรงนั้นนะคะ
1: ทำไมคะ
0: เจอคุณนั้นนะคะ
1: แล้วไง
0: ฉันมองใหญ่เลยค่ะ
1: ว้าวไม่

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: บางจากหนุนแทนไบโอฟิลฟอสซิลชี้เพิ่ม GDP ไทยได้มากกว่า EV นายชัยวัฒน์โควาวิสารัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าทางออกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศไทยคือไบโอฟิลเนื่องจากสามารถนำมาใช้แทนฟอสซิลได้ทันทีในสัดส่วน 10-20% โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานซึ่งปัจจุบันทั่วโลกมีรถยนต์กว่า 1,400 ล้านคันรวมถึงปั๊มน้ำมันและท่อขนส่งที่รองรับเชื้อเพลิงเหลวอยู่แล้วการเปลี่ยนผ่านสู่ไบโอฟิลจึงทำได้ง่ายและตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งการส่งเสริมไบโอฟิลยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไทยอย่างมหาศาลต่างจากการส่งเสริม EV แบตเตอรี่หรือโซลาร์เซลล์ที่ต้องนำเข้าวัตถุดิบและเทคโนโลยีจากต่างประเทศถึง 100% ทำให้ไทยสูญเสียดุลการค้ามูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนในไทย 100% แต่สำหรับไบโอฟิลมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งหมด 100% จะหมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่การปลูกพืชเกษตรการคั้นน้ำมันจนถึงการกลั่นและใช้ในประเทศซึ่งสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาลที่จะช่วยเพิ่ม GDP ของประเทศอย่างยั่งยืนบางจากกำลังเปลี่ยนผ่านจากเชื้อเพลิงชีวภาพยุคแรกไปสู่ยุคที่2และ3ซึ่งจะใช้เศษวัสดุทางเกษตรเช่นกิ่งก้านใบหญ้าและเศษฟางมาผลิตเป็นน้ำมันโดยมีผลิตภัณฑ์เรือธงคือ SAF หรือน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนและน้ำมันดีเซลยั่งยืนทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดคือการต่อยอดจากไบโอฟิลไปสู่อุตสาหกรรมชีวภาพขั้นสูงเช่นพลาสติกชีวภาพยาเครื่องสำอางไปจนถึงการผลิตคอลลาเจนจากพืชซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้หลายเท่าตัวและรักษาผลประโยชน์ให้ตกอยู่กับคนไทยจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท. News
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
14: มาตรฐานสำคัญยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
15: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอตอนร้านมอก
16: ป้าป้าซื้อของหน่อยจ้ะแหมวันนี้แต่งตัวสวยผิดหูผิดตานะเนี่ยจะไปไหนเนี่ย
17: ไม่ได้ไปไหนหรอกแค่แต่งตัวให้มันเข้ากับป้ายใหม่ที่เพิ่งเอามาติดเนี่ยป้ายร้านมอกรเนี่ยเห็นไหมป้าสั่งทำมาเนี่ยมันเล็กไปหรือเปล่ามันมองเห็นชัดไหมเนี่ย
16: เล็กไปนิดนึงอะอีกนิดนึงเท่าฝาบ้านแล้วป้าเห็นตั้งกับปากซอยแล้วว่าแต่ร้านมอกรมันคืออะไรนะป้า
17: ก็สมอเนี่ยเขามาตรวจประเมินร้านป้าเขาบอกว่าขายของดีมีมาตรฐานมอกรเขาก็ให้ป้ายขึ้นมาโชว์เลยว่าเป็นร้านมอกรเนี่ยไม่อยากจะคุยนะถ้าขึ้นป้ายรถแห่ได้ก็แห่รอบหมู่บ้านไปแล้ว
15: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
18: ปลอดภัยแน่นอน
19: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
20: ในที่สุดค่ะก็มาถึงตอนอวสานล่องไพรตอนทางช้างเผือกโดยน้อยอินทนนท์ค่ะคุณจิตปรินมาแล้วค่ะ
21: ครับมาถึงจนได้นะครับกับการสะสางทุกสิ่งทุกอย่างกับไอ้เจ้าช้างเผือกตัวนี
20: ้คำตอบก็จะเฉลยในตอนนี้นี่แหละตอนที่20จากการนำเสนอนะคะของห้องสมุดหลังไมค์ค่ะ
21: ครับมันต้องจบได้แล้วในวันนี้นะครับ
20: แล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจนะคะฟังแล้วอยากจะอ่านด้วยตาของตัวเองนะคะอยากจะซึมซับก็สามารถไปหาซื้อหนังสือได้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์กระท่อมปอลอนะคะกระท่อมปอลอและซีรีส์นี้ก็คือทางช้างเผือกค่ะตอนนี้มันก็คือการตามช้างนะคะนี่เราน่าจะเข้าอกเข้าใจจาพนมช้างกูอยู่ไหน
21: อันนั้นตามกลับบ้านนะครับอันเนี้ยใช่จับเป็นหรือจับตายเท่านั้น
20: จริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยนะคะแล้วป่าตอนนี้โหมันก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเชียวไปกันเลยค่ะตอนที่20นะคะทางช้างเผือกค่ะบริเวณป่าตอนนี้เบื้องบนครึ้มไปด้วยกิ่งก้านของต้นไม้ใหญ่ตอนล่างก็ปกคลุมไปด้วยดงชะเลือดซึ่งเป็นพุ่มไม้หนามลักษณะไม่ต่างอะไรกับชมดแล้วก็หนามหันเพราะฉะนั้นการติดตามจึงเต็มไปด้วยความลำบากแล้วก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้นหลายครั้งช้างทั้ง5เชือกหยุดยืนเหมือนพักเอาแรงเพราะปรากฏรอยย่ำซ้ำกันสับสนอยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็หลายครั้งมันก็ทำท่าเหมือนจะผละจากเจ้าตัวที่มันประคับประคองไป แต่ในที่สุดราวกับจะได้รับพลังใหม่จากอะไรก็ตามรอยของมันตรงดิ่งเข้าไปยังเชิงเขาใหญ่ที่ทุกคนเห็นตั้งตระหง่านเขียวครึ้มอยู่ระหว่างยอดไม้ข้างหน้าประมาณอีกครึ่งกิโลเมตรต่อมาป่าชะเลือดนั้นก็ยิ่งรกทึบยิ่งขึ้นพื้นที่ราบก็เปลี่ยนเป็นเนินสูงสูงต่ำต่ำในขณะที่ทุกคนกำลังผ่านต้นไทรต้นหนึ่งซึ่งจอกแจ๊กไปด้วยเสียงนกเปร่าที่สารวนอยู่กับอาหารของมันบนยอดนั่นเองทันใดนั้นก็เรียงชราก็หยุดชะงักเพ่นจากที่ที่แกยืนมาหาศักดิ์ขณะเดียวกันเถาวัลย์ซึ่งห้อยจากกิ่งยางลงมาพันพุ่มชะเลือดที่ห่างออกไปข้างหน้าประมาณ50ก้าวก็มีอาการไหวยวบพร้อมกับสีขาวๆปรากฏปรำไรอยู่ในพุ่มไม้สีเขียวพร้อมๆกับป่าแตกคลื่นไปสีขาวปรากฏปรำไรขึ้นที่โน่นและที่นี่เสียงกิ่งไม้หักเสียงข้างร้องซับซ้อนอลหม่านไปหมดแต่ภายในพริบตาเดียวเท่านั้นมันก็อันตรธานไปทั้งเสียงต่างๆและสีขาวๆเหล่านั้นนอกจากที่มองเห็นปรากฏอยู่เบื้องหลังพุ่มชะเลือดใต้ต้นยาง
6: ยังอยู่อีกตัวไหนคราวนี้ตะกันจะไม่ให้มันหลุดมือไปได
20: ้ก่อนที่ศักดิ์จะทันตอบอะไรออกไปตะเกินก็ปลดเซฟปืนได้ก็วิ่งตรงเข้าไปที่พุ่มไม้นั้นเถาวัลย์ดังกล่าวยังไม่หยุดเคลื่อนไหวสีขาวในระหว่างพุ่มใบไม้เขียวยังไม่หายไปศักดิ์ออกวิ่งตามตั้งใจจะช่วยซ้ำในกรณีที่ตะเกินพลาดหรือแก้ไขในยามคับขันและช้างตัวนั้นชาร์จออกมาเพราะว่าสีขาวขนาดแผ่นกระด้งนั้นจะเป็นอะไรอื่นไกลไปไม่ได้นอกจากไอ้เพชฌฆาตตัวนั้นหรือบริวารของมันแต่ทันใดที่ถึงกึ่งทางระหว่างต้นมะค่าที่ทุกคนยืนอยู่เมื่อกี้กับพุ่มชะเลือดที่เจ้าช้างตัวนั้นซุ่มคอยท่าอยู่นั่นเองกระเหรี่ยงชราก็วิ่งแฉลบออกขวาเหมือนจะหลบทางชาร์จของมันหรือเพื่อให้เห็นเป้าหมายภายในเสี้ยวของวินาทีต่อมาเท่านั้นเสียงปืนของตะเกิลก็ลั่นขึ้นนัดหนึ่งแล้วก็อีกนัดหนึ่งโดยที่ตลอดเวลาตะเกิลคงวิ่งต่อไป
6: เท้าของข้าพเจ้าทำหน้าที่วิ่งขณะเดียวกันสายตาก็ไม่ได้ละจากสีขาวที่รำไรอยู่หลังพุ่มชะเลือดนั่นคาดหมายอยู่ตลอดเวลาว่าพุ่มไม้ที่กำบังอยู่ระหว่างมันกับเราจะแหวกออกและศีรษะอันมหึมาพร้อมด้วยงาอันยาวและงวงที่ม้วนเข้าปากจะโผล่ออกมาแต่ก็ไม่ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นจนอย่างเดียว
20: ขณะนั้นตะเกิลอยู่ห่างเป้าที่มองเห็นในระยะเพียง39สักเห็นตะเกิลหยุดยกปืนขึ้นประทับบ่าตะเกิลเล็งแล้วก็ยิงอย่างระมัดระวังเกือบจะเป็นจังหวะเดียวกันอีกครั้งครั้นแล้วตะเกิลก็ลดปืนลงกริยาเต็มไปด้วยความพิศวงงงงวยพรางหันมาหาศักดิ
6: ์นายเจอแบบไอ้แปรเข้าอีกร้ายแล้วเก็บปืนได้ไอ้งายาวสีขาวเหมือนสำลีใจดำเหมือนทานยืนตายสนิท
20: คราวนี้ศักดิ์วิ่งเข้าไปจนถึงที่ที่ตะเกิลยืนอยู่พอเห็นภาพที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเขาก็รู้ได้ทันทีว่ากรณีเดียวกันกับไอ้แปะช้างพยาบาทที่พยายามสังหารคน ด้วยความอาฆาตที่คนอื่นยิงบาดเจ็บไว้ซึ่งเกิดแก่คณะของศักดิ์ในการติดตามศาสตราจารย์คาร์ลฟริสและแวนด้าภรรยาของเขาผู้หายไปในการศึกษาเผ่าพันธุ์พวกผีตองเหลืองในครั้งนั้นกลับมาอุบัติซ้ำอีกครั้งช้างตัวนั้นยืนนิ่งเพราะถูกกระหนาบเหมือนไม้ตับคีบปลาอยู่ระหว่างต้นมะรุมป่าขนาด3กำ2ต้นศีรษะของมันเอียงนิดๆงวงห้อยลงไปจรดพื้นดินงาเกยอยู่กับกิ่งชะเลือดซึ่งถูกเถาวัลย์พันตาอันเล็กหยีทั้งคู่ของมันลืมโพรงหาความรู้สึกอะไรไม่ได้สองเข่าหน้าคู่นิดๆเพราะแม้แต่ต้นไม้ขนาด3กำก็เกือบจะทานน้ำหนักของมันไม่ไหวแล้วก็จริงอย่างที่ตะเกิ้ลบอกมันตายสนิทก่อนที่จะถูกกระสุนปืน3นัดของตะเกิ้ลครั้งนี้ด้วยซ้ำไป
21: จากการสำรวจของเราเป็นที่เห็นได้ว่ากระสุนทั้ง3นัดนั้นเข้าที่หมายชะกันทั้งนั้นและถ้ามันยังมีชีวิตอยู่นัดหนึ่งนัดใดอาจจะหมายถึงอวสานก็ได้เพราะนอกจากกกหูและก้านคอตัดกระดูกคอต่อพอดีอีกนัดหนึ่งเข้าที่น้ำเต้าระหว่างและเหนือตาขึ้นไปราว2นิ้วซึ่งหมายถึงสมองแต่ละแผลหารอยเลือดไม่ได้แสดงว่ามันตายก่อนที่จะถูกกระสุน3นัดมันอาจจะตายตั้งแต่คุกเข่าลงข้างขอบหนองเป็นครั้งสุดท้ายอาจจะตายก่อนหน้านั้นขึ้นไปหรือตายตั้งแต่เราเริ่มเห็นทางเดินของมันคดเคี้ยวเราไม่สามารถจะบอกได
20: ้อย่างไรก็ดีข้อเท็จจริงคงปรากฏอยู่นั่นเองว่าช้างทั้ง4เชือกได้เข้าประคองมันมาแล้วก็พามาทิ้งไว้ที่นี่เมื่อเห็นว่าจะหนีไม่พ้นนั่นเป็นสัญชาตญาณแห่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสัตว์ซึ่งสัตว์ไม่อาจลืมได้ง่ายๆในข้อที่ว่ามันคือไอ้พรายเพชฌฆาตที่ติดตามกันมาเรื่องนี้ไม่มีที่สงสัยอีกต่อไปเพราะลักษณะของรอยเท้ายืนยันไว้ทุกอย่างในขณะที่ตะเกิ้ลวัดงาของมันอยู่ด้วยศอกของแกนั่นเองเสียงปืนก็ดังขึ้นข้างหลังนัดหนึ่งความกึกก้องของมันบอกถึงระยะใกล้ทำให้ทุกคนตะลึงกันไปเป็นครู่จนกระทั่งได้ยินเสียงระเบิดอีกครั้งทั้งตะเกิ้ลและศักดิ์จึงออกวิ่งย้อนกลับมาที่ต้นมะค่าแล้วก็ทันพอที่จะแลเห็นป่าทางขวามือแตกราบไปและได้ยินร้อยเอกเรืองยุทธนาตะโกนไล่ดังสนั่นทันใดที่ไปถึงนั่นเองจึงไล่เห็นร้อยเอกเรืองยืนอยู่กับบรันฮิลและพวกลูกหาบที่ใต้โคนต้นไทร
21: เกือบไปนะครับคุณศักดิ์โอ้ยถ้าสายตาคุณบันฮิวแกบไม่เหลือบเห็นมันซะก่อนสกิดเตือนให้ผมรู้ตัวมัวตั้งหน้าตั้งตาหาแต่คุณอันนี้ไม่ใครก็ใครคงจะเจ็บหรือตายกันบ้าง
20: โอ้มันแอบอยู่สองฟากทางหลังคนต้นไทรตรงนี้เองค่ะสีขาวเหมือนควายเผือกทั้งคู่รู้สึกแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าระยะใกล้แค่นี้อะไรทำให้คุณเรืองยิ่งผิด
21: อ๋อข้อนั้นตอบง่ายมากครับก็เพราะว่าผมเพียงแต่ยิงไล่ไม่ได้เจตนาจะฆ่ามันมีประโยชน์อะไรครับบรันฮิลที่จะยิงช้างตัวเมียคุณแน่ใจหรอครับคุณเรืองอ๋อไม่มีปัญหาเลยคุณศักดิ์งั้นอีก2ตัวที่ช่วยกันพยุงไอ้เพชฌฆาตนั่นมาก็น่าจะเป็นตัวเมียเหมือนกัน
20: อะไรทำให้แกเชื่ออย่างนั้นตะเกิ้น
0: ไอ้ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแม่มขายาวแต่เห็นมาคราวตามผีต้องเหลืองหนหนึ่งเป็นอย่างนั้นบางทีช้างตัวเมียมันจะรักผัวมากกว่ามนุษย์ผู้หญิงก็ได้บางทีเมียช้างมันจะไม่หึงหวงกันแต่นี่ตะเกินเป็นอะไรไปเนี่ยมันถึงได้คันขยเยอไปทั้งตัวเหมือนถูกตำแย

0: พรางอุทานออกมา
1: เฮ้ยตะเกิ้ลตะเกิ้ลแกเป็นอะไรไปอ่ะดูสิคุณศักดิ์ทั้งมือทั้งแขนขวาของตะเกิ้ลด่างแล้วก็ลุกลามขึ้นมาถึงข้อศอกกับต้นแขนทุกทีเวลานี้ตะเกิ้ลทั้งคันแล้วก็ทั้งปวดแสบปวดร้อนมันถูกไฟลวกเลยโอ้ยโอ้ยแต่ข้างในเนี่ยรู้สึกเย็นเฉียบเข้าหัวใจ
0: พ่อศักดิ์ได้ยินก็กรากเข้าไปหาพินิจพิจารณาดูอย่างใกล้ชิดเขาอดประหลาดใจไม่ได้ที่เห็นลักษณะเป็นไปอย่างที่ร้อยเอกเรืองยุทธนาว่าขณะนั้นแขนขวาของตะเกิ้ลนับจากมือขึ้นมาถึงข้อศอกมีอาการด่างขาวไปหมดเหมือนคนเผือกแล้วก็กำลังลามขึ้นไปทางต้นแขนยิ่งขึ้นทุกทีสีหน้าของตะเกิ้ลบ่งบอกว่าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเหงื่อแตกออกมาซิกๆแม้กระนั้นตะเกิ้ลก็ไม่ได้ปริปากจนคำเดียวด้วยความทรหดอดทนสักยื่นแขนออกไปหมายจะประคองให้ตะเกิ้ลนั่งลงบนตอไม้ในขณะนั้นเองร้อยเอกเรืองยุทธนาก็ก้าวออกมาสกัดมือซ้ายของสักพรางกุมแขนขวาไว้แน่น
1: อย่าคุณสัก
0: ร้อยเอกเรืองยุทธนาร้องพรางยื่นแขนขวาของเขาออกมาให้สักดูขณะนั้นมันกำลังด่างลุกลามจากปลายนิ้วขึ้นมาถึงข้อมืออ
1: ย่าแต่ต้องตะเกิ้ลนะดูมือผมสิ
0: เบรนทิวชมิดและเห็นดังนั้นก็ถึงอุทานออกมาเบาๆโอ้ช้างตัวนั้นที่ตะเกิ้ลไปถูกมันมาจากไหน
2: เมื่อกี้นี่เองแม่มขายาวโอ้ยโอ้ย
0: กระเริงชราพึมพำพรางสุดลงนั่งบนตอไม้มือซ้ายคงกุมแขนขวาไว้แน่นขณะนั้นแขนทั้งแขนด่างถึงไหล่และอาการด่างก็กำลังลุกลามต่อไปอย่างรวดเร็วความเจ็บปวดของตะเกิ้ลก็ยิ่งทวีขึ้น
2: โอ้ยมันยืนตายอยู่ที่นะฮนตะเกิ้ลลองวัดงามันดูด้วยแขนขวาข้างนี้หน่อยเดียวเท่านั้นเองโอ้ยคัน
3: โอ้นั่นแหละที่ฮันชาวดีห้ามไว้แต่เราลืมกันไปหมดแม้แต่ฉันก็เพิ่งนึกขึ้นได้เดี๋ยวนี้เองเร็วเข้าคุณซากขอน้ำฉันหน่อย

0: ข้าพเจ้าส่งกระติกน้ำให้หล่อนบรันฮิวนั่งลงหยิบสมุนไพรที่หันสาวดีให้มาออกจากกระเป๋าลงมือฝนกับใบมีดอยู่สักครู่ก็เอามันจุ่มลงไปในฝากระติกซึ่งรินน้ำใส่ไว้หล่อนลุกขึ้นบอกให้ตะเกิ้นอ้าปากกรอกลงไปเหลือไว้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ส่งให้ร้อยเอกเรืองยุทธนาย
1: ืมเสียค่ะอาการเหล่านั้นจะได้หายไปบรันฮิวชมิดลงมือฝนรากไม้รากนั้นอีกต่อมาหล่อนก็เอานิ้วเช็ดทาตามแขนที่ด่างของตะเกิ้นและมือที่เปลี่ยนเป็นสีขาวเกือบทั้งมือของร้อยเอกเรืองยุทธนาชั่วขณะหนึ่งเต็มๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นกระเรียงชราท้อนใจอย่างแรงในตาทั้งคู่ก็รีปรือครั้นแล้วสักครู่ในตานั้นก็ลืมขึ้นเหงื่อที่หน้าผากหายไปในตาเริ่มมีประกายแจ่มใส
2: เลือดของตะเกินหายเย็นเฉียบแล้วนายหนังกำพร้าแขนขวาที่แสบๆร้อนๆก่อกลายเป็นเย็น
3: ฉันก็เหมือนกันตะเกิน
1: ร้อยเอกเรืองยุทธนาพึมพำพรางมองดูมือของตนเขม็งมือข้างนั้นเริ่มเปลี่ยนสีรอยที่ด่างก็เริ่มหายไปกลายเป็นสีเนื้อที่กล้าแดดตามธรรมดา

0: ตะเกิลรอดตายแล้วแมมขายาวโอ้ยคืนช้าไปอีกหน่อยเดียวคงจะขาดใจตายเมื่อกี้มันเพ่นขึ้นมาถึงรักแร้แล้วนาย
1: ตะเกิลหันมาบอกสักในขณะที่บรันฮิลถึงกับหัวเราะแน่ทีเดียวตะเกิลเกี้ยวเผือกถึงตัวเมื่อไหร่จะเย็นเข้าหัวใจเมื่อนั้นเมื่อเย็นเข้าหัวใจก็ไม่มีทางรอดฉันเห็นคนเคราะห์ร้ายคนนั้นที่แรงกูนมาแล้ว
2: คุณหมายความว่าช้างตัวนั้นเป็นโรคผิวหนังติดต่ออย่างนั้นเหรอมันฮิว
1: ยิ่งกว่านั้นค่ะที่ฉันคิดว่ามันเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งซึ่งมีพิษอย่างแรงเปลี่ยนทั้งผิวของคนหรือสัตว์ที่ติดเชื้อมันช้างเหล่านั้นเผือกไปทั้งตัวก็เพราะเชื้อราเหล่านี้แต่ว่ามันทนได้เพราะความต้านทานของสัตว์ที่ทนกว่ามนุษย์แต่คุณเป็นพรานเพราะฉะนั้นคุณก็คงจะเข้าใจว่าอย่างหมูป่าหรือเม่นบางตัวกินหัวและรากไม้ที่เบื่อเมาเข้าไปมันยังมีชีวิตอยู่ได้แต่คนเรายิงมันตายไปกินเนื้อมันเข้าก็จะเบื่อเมาแล้วก็ตายไปตามจอมกัน
2: ครับบันฮิวผมเข้าใจครับ
1: ตลอดเวลากระเรียงชรายังคงนั่งนิ่งจ้องดูแขนขวาซึ่งรอยด่างกำลังลดลงไปจากต้นแขนถึงข้อศอกข้อมือและปลายนิ้วลงท้ายภายใน10นาทีกว่าๆมือและแขนขวาของแกก็เปลี่ยนสีเป็นแขนเก่าของแกตามเดิม
0: โอ้ยหายแล้วนายหายแล้ว
1: เสียงของตะเกิลบ่งบอกถึงความตื่นเต้นตะเกิลลุกขึ้นอย่างกระปรี้กระเปร่าชูแขนให้สักดูแล้วก็หันไปหาร้อยเอกเรืองยุทธนาครั้นแล้วก็ซุดตัวลงนั่งยองๆตรงหน้าบรันฮิลชมิด
0: ตะเกิลขอวันทาแมมค้ายาว
1: คิดถึงฮันชาวดีเถอะตะเกิลไม่ใช่ฉัน
0: โอ้ยแมมขายาวอยู่ที่นี่แล้วแต่ไม่รู้ว่าคุณนายหันสาวดีอยู่ถึงไหนอย่างไรอย่างไรก่อขอวันทาผู้มีพระคุณทั้งสองไว้ก่อนก็แล้วกัน
2: ฉันคิดว่าเราย้อนกลับไปดูช้างตัวนั้นกันก่อนดีกว่าตะเกิ้ล
1: สักพูดแล้วก็อดเฉลียวใจได้คิดขึ้นมาอย่างกระทันหันไม่ได้ว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อได้เห็นเหตุการณ์ซึ่งปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาทุกคนพากันย้อนกลับไปที่ช้างตัวนั้นแต่ทันใดที่ไปถึงป่าชะเลือดซึ่งจากไปเมื่อกี้แล้วก็เห็นภาพที่ปรากฏอยู่แก่ตาขณะนั้นเองทั้งตะเกิ้ลและสักก็ถึงกับตะลึงงันไปเหมือนถูกผีหลอกกลางวัน
0: นี่นายเห็นอย่างที่ตะเกิ้ลเห็นไหมนาย
1: ก็เรียงชราร้องลั่นระหว่างมะรุมป่าสองต้นท่ามกลางดงชะเลือดที่รกทึบตอนนี้ไม่ปรากฏช้างเผือกตัวนั้นอีกต่อไปแต่กลายเป็นช้างพรายอีกตัวหนึ่งซึ่งมีรูปพรรณสันฐานอย่างเดียวกันขนาดของตัวและงาก็เท่ากันตลอดจนบาดแผลและอาการยืนทุกอย่างเพียงแต่แทนที่จะเป็นช้างเผือกและมีสีขาวผ่องแต่มันกลับกลายเป็นช้างสีดำธรรมดาไป
0: เป็นไปได้หรือนายฮะหรือว่าเพราะเราไม่ได้ซีเซนวักตะกะแตนเจ้าป่าถึงได้มาเล่นตลกกับเราอย่างนี้นี่บอกตะเกิ้ลหน่อย ว่าทำไมสีขาวเหมือนสำลีของมันจึงได้กลายเป็นสีช้างธรรมดาไปได้
1: แต่เกินพูดหลังจากที่ก้าวเข้าไปพิจารณาช้างอย่างใกล้ชิดในขณะที่สักได้แต่โครงศีรษะก่อนที่จะตอบตะเกิน
2: โอ้ยฉันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันตะเกินว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี
1: ้บรันฮิลชมิดมองดูช้างตัวนั้นก่อนจะหันมาหาสักคุณแน่ใจหรือคะคุณซากว่าเมื่อคุณจากไปซากช้างตัวนี้สีขาว
2: ทั้งตะเกิ้ลและผมแน่ใจจนกระทั่งว่ามันเป็นช้างตัวเดียวกันกับที่เราติดตามมาครับถ้าคุณยังสงสัยก็ลองเข้าไปดูรอยเท้าของมันบันฮิวทุกคนที่เห็นจะบอกได้ว่าเป็นช้างตัวนั้น
1: งั้นฉันก็พอจะเข้าใจละว่าอะไรทำให้สีของมันเปลี่ยนไปอย่างนั้นเราเห็นกันแล้วว่ารอยด่างของแขนตะเกิ้ลกับมือคุณเรื่องซึ่งติดเชื้อราเปลี่ยนเป็นสีเดิมเมื่อกินและทาสมุนไพรนั่นเข้าไป
2: ใช่แต่ช้างตัวนี้กินแล้วทายาจากใครล่ะ
1: โอ้ก่อนที่เราจะเข้าใจในสาเหตุนั้นเราจะต้องเข้าใจถึงการออกฤทธิ์และหมดฤทธิ์ของเชื้อรานี้ฉันยังจำถึงผลของการสำรวจเชื้อราในอินเดียโดยคณะแพทย์ชาวสวิสได้เพียงแต่เชื้อรานั้นใครถูกเข้าไปจะเปลี่ยนเป็นสีดำไปทั้งตัวแต่ทันใดที่ตายผิวของเขาก็เปลี่ยนอย่างเก่าเพราะมันอยู่ได้ด้วยความอบอุ่นของเลือดในกายเมื่อคนตายขาดความอบอุ่นฤทธิ์ของเชื้อรานั้นก็จะคลายกรณีของช้างเผือกเหล่านั้นอาจจะเป็นอย่างเดียวกัน
2: นี่คุณหมายความว่าขณะนี้พิษของเชื้อรานั้นหมดแล้วอย่างนั้นเหรอบันฮิว
1: ใช่ค่ะมันควรจะเป็นอย่างนั้นเชื้อราและเห็ดก็เหมือนกันเมื่อขาดอาหารหรืออุณหภูมิที่มันต้องการมันก็ตายและเราก็เห็นกันแล้วว่าเมื่อมันตายพิษของมันก็หมดแต่เพื่อให้แน่ใจทดลองกันดูก็ได้จากนั้นบรันฮิลชมิดเดินเข้าไปหาซากช้างเชือกนั้นพลางยื่นมือออกไปลูบใบหูของมันตะเกิ้ลมองเห็นก็ถึงกับร้องเสียงหลง
0: ระวังหน่อยแมมไข่เฮาก
1: ลัวอะไรกันตะเกิ้ลถึงมันจะยังมีพิษอยู่เราก็มียาแก
2: ้แต่ภายหลังที่หล่อนลูบหูลูบงวงและศีรษะของซากช้างตัวนี้อยู่ประมาณ5นาทีไม่เห็นมีอาการวิปริตผิดสังเกตอย่างไรรันฮิลชมิดก็เหยียบเข่าข้างที่คู้ของมันก้าวขึ้นไปขี่คอพรางหัวเราะ
1: เห็นไหมคะคุณซากข้อพิสูจน์ของฉันปัญหาที่เหลืออยู่อีกอย่างเดียวก็แต่เพียงเรื่องระยะเวลาในการติดในการที่พิษของมันจะลุกลามต่อไปนานเท่าไหร่ผู้ติดเชื้อจากมันจึงจะตายและกินเวลาเท่าไหร่ที่ผิวของเขาจะขาวเผือกไปทั้งตัว
0: ถ้าอยากรู้ให้ตะเกิ้ลทดลองอีกหนก็ได้แมมขายาวบอตะเกิ้ลอย่างเดียวว่าแมมขายาวรู้เรื่องนั้นจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา
1: มากมายทีเดียวตะเกิ้ลทั้งในการรักษาคนที่ติดเชื้อรานี้จากในป่ายังแรงถึงตาย ย่างอ่อนหน่อยก็กลายเป็นโรคเท้าช้างไปแต่ในข้อนั้นเราพอจะหาวิธีคำนวณได้ไม่ยากนักจากรายที่ฉันพบที่แรงกูนและต่อมาจากตะเกิ้ลแล้วก็คุณเรืองที่โดนเข้าเอง
2: ถ้าเช่นนั้นการติดตามช้างเพชรฆาตที่เรารับปากมาจากนายอำเภอก็เห็นจะลงเอยได้เรื่องมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าอีก4ตัวที่ประคองมันมาและคุณยิงขับไล่มันไปจะไม่กลับมารบกวนเราอีก
0: เฮ้ยตะเกินยังอดสงสัยอยู่อีกไม่ได้แล้วนายว่าเล่าให้เขาฟังแล้วนายอำเภอกับคนพวกนั้นจะเชื่อเราหรือไม่

0: ระเร่งชราถึงกับถอนใจเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็พูดต่อไปว่า
1: ไห้มีอย่างเหรอช้างตัวเดียวกันเวลาเราติดตามมาเพือกพองเหมือนสำลีพอยิงตายได้ตัวเอ้าสีกลายเป็นช้างดำไปเสียแล้ว
0: ในข้อนั้นฉันหาทางพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ว่าสาเหตุมาจากเชื้อราที่มันรับเข้าไปโดยตรงและอย่างเชื้อราทั้งหลายครั้งหนึ่งเมื่อเป็นแล้วจะค่อยเจริญงอกงามต่อไปด้วยอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งในกรณีนี้เราพอจะบอกได้ว่ามันมาจากดินโป่งนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าโลกวิทยาศาสตร์จะตื่นเต้นเมื่อฉันเปิดเผยรายงานเรื่องนี้ออกไปการค้นคว้าด้วยอาศัยหลักจากสูตรนี้บางทีเราอาจจะทำให้พวกคนดำกลายเป็นพวกคนขาวได้ปัญหาในเรื่องผิวซึ่งเป็นปัญหาใหญ่อยู่ในอเมริกาและแอฟริกาเวลานี้ก็จะหมดไป
2: แต่คุณอย่าลืมนะบันฮิลว่าเชื้อรานี่อาจจะทำให้คนดำกลายเป็นคนขาวได้ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้คนเป็นกลายเป็นคนตายด้วยเหมือนกัน
0: โอ้นั่นไม่ใช่ปัญหาลำบากยากเย็นอะไรที่เราจะคิดหาวิธีแก้ไม่ได้การเพิ่มกำลังจ้านทานขึ้นด้วยสารบางอย่างหรือทดลองปริมาตรของเชื้อราที่จะใช้เป็นรายๆไปเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราจะทำให้การปลูกเชื้อราเปลี่ยนผิวคนจากดำไปเป็นขาวแต่ก็นั่นแหละประโยชน์โดยตรงนะที่จะได้จากการค้นพบเชื้อรานี้คงจะเป็นทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เกี่ยวกับโรคเท้าช้างและก็โรคกีบเท้าสัตว์เปื่อยมากกว่าอย่างไรก็ดีฉันอยากจะขอเวลาพักอยู่ที่นี่สักวันเพื่อสำรวจตรวจดูมันให้อย่างฉี่ถ้วนแล้วก็บันทึกรายงานไว
2: ้เราถอยออกมาตั้งแคมป์ลงข้างลำธารแห่งหนึ่งห่างจากซากช้างตัวนั้นไม่ถึงครึ่งกิโลเมตรเพื่อเปิดโอกาสให้บรันฮิลทำงานของล่อนต่อไปในขณะที่พวกเราต่างพักผ่อนหรือเข้าไปช่วยหล่อนตามแต่จะเรียกใช้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดินทางมาสีหน้าของพวกลูกหาบดูแจ่มใสขึ้นแต่ก็ยังไม่ไว้ใจหรือเชื่อสนิททีเดียวว่ามันเป็นช้างตัวเดียวกันแม้ตะเกิ้นจะชี้ให้ดูรอยเท้ารอยแผลที่มันถูกยิงตลอดจนขนาดและสัดส่วนต่างๆว่ามันคือช้างเผือกเพชฌฆาตตัวนั้น
3: แต่นี่มันช้างดำนะนาย
0: ลูกหาบคนหนึ่งทวงการอธิบายให้ลูกหาบฟังถึงเรื่องฤทธิ์ของเชื้อราและการขยายตัวของมันเมื่อขาดความอบอุ่นของโลหิตในกายมิได้ทำให้พวกนั้นคลายกังขาลงได้แม้กระนั้นทุกคนก็ไม่พยายามยืนกรานในการคัดค้านต่อไปเมื่อการตายของช้างตัวนี้มันหมายถึงการที่พวกเขาจะได้กลับบ้านไปหาลูกเมียตลอดวันบรันฮิลชมิดคลุกอยู่กับงานของหล่อนที่ซากช้างตัวนั้นจนกระทั่งเย็นจึงได้หอบเครื่องมือและกล้องถ่ายรูปกลับมาที่แคมป์ตลอดคืนเหมือนกันไม่ปรากฏว่าช้างสี่ตัวนั้นย้อนกลับมาปรากฏตัวใกล้ที่พักแต่อย่างใดฉะนั้นก็เป็นอันแน่ใจได้ว่าสูญเสียเจ้าหัวหน้าตัวนี้ไปจะทำให้มันรู้สึกว้าเหวหมดที่พึ่งและไม่มีพื้นที่ในการที่จะไปรวมโขลง ซึ่งตอนนี้พวกมันเท่านั้นที่จะรู้ว่าอาศัยอยู่ในภาคหนึ่งป่าใดในระหว่างชายแดนไทยพม่าภาระของศักดิ์ที่ได้รับมารวมถึงภาระของบรันฮิลเสร็จสิ้นลงแล้วจุดหมายปลายทางต่อไปจึงอยู่ที่ต้นทางที่จากมาเพื่อต่อไปในกรุงเทพซึ่งบรันฮิลต้องการพบใครคนหนึ่งก่อนที่หล่อนจะเดินทางกลับเยอรมนี
2: เช้ารุ่งขึ้นนั่นเองขบวนของเราจึงออกเดินทางและคราวนี้หันหลังให้กับทิศตะวันตกตามที่หันสาวดีกำชับกำชาไว้ทุกคนร่าเริงต่างกว่าเมื่อขามาเพราะทุกคนรู้ดีว่าภารกิจของแต่ละคนสิ้นสุดยุติลงแล้วเราร้อยเอกเรืองยุทธนาตะเกิ้นข้าพเจ้าและบรันฮิลตลอดจนพวกลูกหาบทุกคน

0: ก็เป็นอันว่าจบเรียบร้อยอย่างสมบูรณ์นะคะแฮปปี้เอนดิ้งไหมคะเนี่ยก็ถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งนะคะแม้ว่าจะจบลงด้วยโศกนาฏกรรมการตายและเกือบตายของตะเกิ้ลแล้วก็ร้อยเอกเรืองค่ะ
1: ครับแต่ว่า
0: เกือบไป
1: ยังไงมียามาจากหันสวัสดีอยู่แล้วครับก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่ง
0: ถ้าไม่มีนี่เสร็จเลยนะ
1: โอ้เรียบร้อยลุกลามเร็วด้วยนะแป๊บเดียวขึ้นจักรแล้วละ
0: แต่ปรันทิวชมินก็มองในแง่ของวิชาการนะคะว่าโหการค้นพบครั้งนี้นี่โลกจะต้องสะเทือนนั่นแน่เลยนะคะแอฟริกาทั้งทวีปนี่เสร็จละแต่ร้อยเอกเรืองก็บอกว่าเอ๊แต่ว่าได้รับยาไปได้รับเชื้อราไปขาวก็จริงนะแต่มันจะตายเอาสิแต่บันทิวเขาว่าไงนะเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจัดการได้คือขอให้ขาวก่อนเถอะส่วนยาแก้พิษเนี่ยเดี๋ยวไว้คิดค้นกันอีกทีเดี๋ยวเขาจัดการได้
1: นี่มันก็เป็นความเชื่อในยุคสมัยนั้นนะครับก็อาจจะไม่เหมือนสมัยนี้
0: ในสมัยนั้นเนาะ
1: ครับ
0: เรื่องของการเหยียดผิวใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: สมัยนั้นก็คงจะมีความรุนแรงยิ่งกว่าในปัจจุบันเนาะแต่จริงๆปัจจุบันนี้นะเรื่องของการเหยียดผิวแม้ว่ามันจะไม่ได้รุนแรงเหมือนแต่ก่อนแต่ในเรื่องของการกระทบกระทั่งกันในระดับแบบทัศนคติ
1: ครับ
0: ก็ยังมีอยู่ไม่น้อยนะในอเมริกาหรือว่าในยุโรปนะคะโดยเฉพาะในอเมริกาปัญหานี้ก็ยังคงมีอยู
1: ่หลายคน
0: ต่อให้ขาวก็เถอะ
1: ใช่คงไม่ได้อยากจะขาวหรือว่าต่อให้ขาวก็ต้องโดนบูลลี่ต่ออีกว่านี่นะคุณไปทำขาวนี่
0: ใช่
1: ไปฟอกผิวมาใช่ไหม
0: เออใช่แต่ว่าปัจจุบันนี้เนาะมันก็มีเทคโนโลยีใช่ปะ
1: ใช่ครับการฟอกผิว
0: ฟอกสีเหมือนไมเคิลแจ็คสัน
1: ครับ
0: ก็โดนว่าอยู่ดี
1: ใช่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่คนนะครับ
0: เนาะอยู่ที่ทัศนคติผิวอย่างไรถ้าทัศนคติไม่มีปัญหาหรือไม่ก็ไม่เหยียดคนเนี่ยทุกคนก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเรื่องนี้ก็น่าที่จะสะท้อนบอกอะไรบางอย่างเหมือนกันนะคะ
1: ครับ
0: ทำเอาเรานี่คิดไปถึงโกโบริอังสุมาลินไปเลยเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็คือผลงานของครูมาลัยชูพินิจล่องไพรนะคะซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์กระท่อมปอหลอครับสำหรับเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามได้นะคะกับห้องสมุดหลังใหม่ซึ่งก็มีหลายช่องทางให้ได้ติดตามกันค่ะ
1: ครับผมยังไงติดตามได้นะครับทางเว็บไซต์ thaipbspodcast.com นะครับทางแอปพลิเคชัน thaipbscast รวมถึงทาง YouTube Channel thaipbspodcast เท่านั้นนะครับ
0: หรือต้องการที่จะเสนอแนะเรื่องที่คุณสนใจอยากฟังก็สามารถที่จะเสนอมาได้หรือว่าแสดงความคิดเห็นจะพูดจะคุยก็ยังคงทำได้เหมือนเดิม2ช่องทางค่ะ
1: ติดต่อสอบถามกันมาได้แล้วนะครับ2ช่องทางครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast กับแฟนเพจของพี่หมีนะครับรัศมีมณีนินครับ
0: ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะที่ได้ติดตามได้ติดต่อกันเข้ามาในเพจของดิฉันเองนะคะเอาละวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะจนกว่าจะพบกันเรื่องใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พระสงฆ์นิกรชาวเชียงใหม่จัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีครบรอบ100ปีแห่งการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจที่วัดเจดีหลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ให้ประชาชนได้รับทราบและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ภายในงานมีพระสงฆ์จำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ก่อนร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน30รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทรงเป็นพระราชินีพระองค์สุดท้ายแห่งระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของไทยและทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อประเทศชาติทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาสังคมโดยเฉพาะภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475แม้จะประทับอยู่ต่างประเทศร่วมกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ยังคงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่องภายหลังนิวัตประเทศไทยพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อกิจการสาธารณประโยชน์อย่างกว้างขวางอาทิด้านการแพทย์และการพยาบาลการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงพระราชทานพระราชทรัพย์และทรัพย์สินส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนกิจการของชาติและสาธารณกุศลต่างๆจนเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาธรรมและพระวิริยะอุตสาหะอันเปี่ยมล้นคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย ไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่ากล้ากล้าเป็นคำเรียกต้นข้าวอ่อนที่เพาะไว้ในเทือกตอนต้นฤดูทำนาเพื่อย้ายไปปักดำในนาต่อไปเมื่อถึงฤดูทำนาในหน้าฝนฝนตกลงมาพอควรแล้วชาวนาจะไถเตรียมที่นาแล้วจึงนำกล้ามาดำลงในที่นากอละ4-5ต้นคำว่าดำเป็นคำที่มาจากภาษาเขมรว่าดำแปลว่าปลูกกล้าที่ดำลงในนาแล้วจะค่อยๆเติบโตขึ้นในช่วงฤดูฝนต้นข้าวก็จะโตขึ้นแข่งกับระดับน้ำพอน้ำเริ่มลดเมล็ดข้าวก็เริ่มโตและจะแก่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้ในต้นหน้าร้อนคำว่ากล้าเดิมใช้เรียกเฉพาะต้นข้าวที่หว่านเพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกในนาดำปัจจุบันมีการเพาะเมล็ดหรือเนื้อเยื่อของพืชชนิดอื่นๆให้งอกเป็นต้นอ่อนก่อนแล้วย้ายไปปลูกด้วยวิธีการเดียวกับการเพาะกล้าข้าวจึงเรียกต้นอ่อนของพืชนั้นๆว่ากล้าด้วยเช่นกล้าสัก
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.roy.com

น้อมส่งพ่อคืนฟ้าสู่สวรรคาลัยเกิดกี่ชาติพบใดขอเป็นข้ารับใช้ใต้ธุลีพระบาท

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: กำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: ตอนพระราชวังไกลกังวล
11: ยะฮู้นานๆได้มาทะเลสักทีสุดยอดไปเลยวู้
12: นี่ก้าวแต้มไม่ได้พามาเที่ยวทะเลนะขาวมณีพาพวกเรามาเที่ยววังนะลืมไปแล้วเหร
11: อจริงสิขามณีพาพวกเรามาเที่ยววังนี่นาแต่ว่าริมทะเลหัวหินแบบเนี้ยมีวังตั้งอยู่ด้วยหรอ
12: นี่สิจ๊ะก้าวแต้ม
11: ถ้านับจุดที่เรายืนก็ประมาณตรงโน้นไงชื่อวังอะไรนะขามณี
12: พระราชวังไกลกังวลจ้ะ
13: พระราชวังไกลกังวลเป็นวังส่วนพระองค์ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีเพื่อเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานในฤดูร้อนตั้งอยู่ติดชายทะเลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทรงซื้อที่ดินพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และมีผู้ถวายบ้านริมคลองพระเนียงน้อยเพื่อสร้างพระตำหนักที่ประทับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าอิทธิเทพสวรรค์กฤษดากรเป็นผู้อำนวยการศิลปากรสถานเป็นผู้ออกแบบทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชทานนามอาคารต่างๆดังนี้พระตำหนักเปี่ยมสุขเป็นที่ประทับศาลาเริงเป็นท้องพระโรงตำหนักปลุกเกษมและตำหนักน้อยสำหรับเจ้านายประทับเรือนเอิบเปรมเอมปรีสำหรับข้าราชบริพารและผู้ตามเสด็จ
14: ชื่ออาคารไพเราะจังและทำไมถึงชื่อว่าไกลกังวลล่ะจ๊ะ
13: เชื่อกันว่าได้มาจากชื่อพระราชวังฤดูร้อนที่พระเจ้าเฟรเดริกมหาราชทรงสร้างที่เมืองโพสดัมทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีคือพระราชวังซองซูซีเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าไร้กังวลแล้วตอนนี้เป็นที่ประทับของนายหลวงเหรอจ๊ะปัจจุบันวังไกลกังวลเป็นที่แปลพระราชฐานประทับในฤดูร้อนและเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระองค์จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมขยายบริเวณวังและก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้นตามความจำเป็นตั้งแต่ปลายพุทธศักราช2543พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปประทับวังไกลกังวลเป็นประจำ
15: ในหลวงและพระราชินีท่านทรงห่วงใยราษฎรของพระองค์เสมอแม้ยามเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน
14: ฉันภูมิใจจริงๆที่เกิดมาในแผ่นดินที่มีในหลวง
13: นี่ๆเธอทั้งสองน่าจะรีบไปพาก้าวแต้มลงมานะก่อนที่ม้าจะตกใจแล้วก็ดีดก้าวแต้มตกลงมานะ
14: ก้าวแต้ม
15: ระวัง

0: ตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: สวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนรายการที่จะนำเอาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนำเสนอผ่านทางรายการนี้นะครับเราพบกันทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.นะครับในแต่ละวันจะมีเนื้อหาหรือว่ารูปแบบของหนังสือที่แตกต่างกันออกไปนะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติพงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับหนังสือเล่มใหม่ที่เราเพิ่งจะนำเสนอไปเมื่อวานนี้นะครับเป็นแนวของนิทานนะครับแต่เป็นนิทานจากต่างแดนนะเดี๋ยววันนี้จะไปฟังกันต่อนะครับก่อนที่จะไปฟังหนังสือที่เตรียมมานะฮะก็มาดูชื่อของผู้โชคดีกันก่อนนะครับจากการร่วมสนุกเมื่อ เดือนที่แล้วนะฮะที่ถามท่านผู้ฟังไปว่าท่านผู้ฟังอยากเลี้ยงสุนัขไหมนะฮะถ้าอยากเป็นเพราะอะไรถ้าไม่อยากเป็นเพราะอะไรนะครับก็สองท่านนะครับผู้โชคดีที่ตอบกันมาต้องย้ำกันว่าส่วนใหญ่นะตอบกันมาเนี่ยจะอยากเลี้ยงกันทั้งนั้นเลยนะฮะแนวโน้มตอนนี้เนี่ยครอบครัวเนี่ยเล็กลงนะฮะไม่ใช่เป็นครอบครัวสมัยไม่ใช่เป็นครอบครัวขยายเหมือนสมัยก่อนนะครับเพราะนั้นบางทีก็อยู่กันก็เหงาเหงาเหมือนกันนะครับหรือบางคนนี่อยู่คนเดียวนะฮะไม่ได้มีครอบครัวก็จะใช้การเลี้ยงสุนัขหรือว่าเลี้ยงสัตว์ประเภทนู้นนี้นั้นนะฮะโดยเฉพาะสุนัขกับแมวเนี่ยน่าจะเป็นลำดับต้นๆเลยเพราะนั้นแนวโน้มของคำตอบก็จะออกมาในแนวที่ว่าอยากจะเลี้ยงสุนัขกันเป็นส่วนใหญ่นะครับนะแต่ก็ไม่ใช่เงื่อนไขนะครับว่าต้องตอบอย่างนี้แล้วถึงจะได้รางวัล นะครับนะเพราะเอิญสองท่านที่ตอบมาเนี่ยตอบมาแนวนี้ทั้งคู่เลยนะฮะแต่ว่าการได้รางวัล นี้มาจากการจับฉลากนะครับอ้าวดูสองชื่อนะฮะที่ได้รับของที่ระลึกจากทางรายการนะครับเป็นท่านแรกนะครับเป็นคุณชมพูนะฮะคุณชมพูสารกรจากนนทบุรีนะครับและท่านที่สองนะฮะคุณอุดมหมั่นงานจากกรุงเทพมหานครนะครับทั้งสองท่านนี้นะฮะเดี๋ยวทางทีมงานจะส่งของที่ลึกไปให้นะฮะน่าจะเป็นช่วงกลางสัปดาห์หน้านะฮะแล้วก็ถ้าได้รับแล้วยังไงแจ้งกลับมาสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าผ่านไปสัก2สัปดาห์เนี่ยนะไม่ได้รับเนี่ยก็แจ้งกลับมาได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวทีมงานจะได้กลับไปเช็คกันนะครับ2ท่านนี้แสดงความยินดีด้วยนะครับใครที่ยังไม่โชคดีครั้งนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราจะมีเกมใหม่มาให้ได้ร่วมสนุกกันอยู่เรื่อยๆนะครับอดใจรอไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับเกมใหม่ที่จะมาในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็ท่านที่สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรม1414 plus เนี่ยนะครับนะตอนนี้ให้รับฟังย้อนหลังกันได้แล้วนะครับที่แท็บ to read แล้วก็ที่1414นะครับเข้าไปฟังย้อนหลังกันได้เลยนะครับทีมงานนี้เขาตัดมาเป็นช่วงๆเลยให้ได้รับฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงของการพูดถึงตัวของเทคโนโลยีนะฮะที่กำลังมีการปรับปรุงกันอยู่นะฮะเทคโนโลยีที่ตัวบริการนะตัวบริการของ1414 plus นะฮะหรือว่าตัวเทคโนโลยี AI นะฮะเขาก็ไปจัดสรรมานะไปจัดสรรมาแล้วก็ทำในรูปของการเอามาประชันกันให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับช่วงของนักอ่านพบนักเขียนนะครับพบกับนักเขียนนะฮะที่เป็นคนตาบอดด้วยนะครับนะฮะแล้วก็เป็นนักเขียนนะนอกจากเป็นนักเขียนแล้วเป็นนักพากย์ด้วยนะเป็นใครก็ไปติดตามกันนะครับฟังย้อนหลังกันได้นะรวมถึงช่วงของการแข่งขันนะครับปีนี้เขาให้ทำโฆษณานะที่เป็นโฆษณาต้องมีทั้งเสียงทั้งภาพเนี่ยนะเป็นมัลติมีเดียอันนี้ก็ เป็นความยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับไปรับฟังกิจกรรมเหล่านี้กันได้นะครับที่1414สายด่วนข่าวสารความรู้หรือจะเป็นที่แอปพลิเคชัน Tab to Read Mobile ก็ได้นะครับเอาละครับกลับมาที่หนังสือที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับหนังสือที่มีชื่อว่านิทานและตำนานพื้นบ้านยูเครนนะครับนี่เป็นหนังสือที่เรียบเรียงโดยนิสเบตเบนนะฮะแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยโดยสแตนลีย์เบนเน็ตนะฮะวันนี้จะให้ท่านผู้ฟังฟังโอ้โห3เรื่องเลยนะครับนะเรื่องแรกนะครับพัญญานาคานะฮะเรื่องที่2เจ้าหมาแก่และเรื่องที่3สุนัขจิ้งจอกและแมวไปติดตามก็ได้เลยครับเชิญครับ
2: ภรยานาคากาลครั้งหนึ่งยังมีชายผู้หนึ่งเขามีลูกน้องอยู่หนึ่งคนผู้ซึ่งไม่ค่อยสูงสิงกับใครเพื่อนร่วมงานต่างทำทุกวิถีทางเพื่อให้ชายผู้นี้ออกไปเที่ยวกับพวกเขาหลายครั้งที่เพื่อนร่วมงานล่อลวงเขาเข้าไปในโรงเตี๊ยมหมายจะสนุกสนานหากแต่ทุกครั้งไปชายผู้นี้มักจะขอตัวและหนีหายเข้าไปในป่าตามลำพังกระทั่งวันหนึ่งชายผู้นี้เข้าป่าตามเคยเป็นป่าที่อยู่ห่างไกลหมู่บ้านและไร้ซึ่งมนุษย์อาศัยอยู่ระหว่างเดินป่าพบกับนาคาตัวใหญ่เลื้อยเข้ามาหาเขาและพูดว่าข้าจะกินเจ้าหากแต่ชายผู้นี้ผู้ที่ชื่นชอบการเข้าป่าตามลำพังก็ตอบนาคากลับไปว่ากินข้าเถิดหากเจ้าต้องการได้ยินเช่นนั้นนาคาจึงบอกว่าไม่ละข้าจะไม่กินเจ้าแต่อยากให้เจ้าทำตามในสิ่งที่ข้าบอกเสียมากกว่าแล้วนาคาก็เริ่มบอกชายผู้นี้กลับบ้านเสียมันพูดเมื่อกลับไปถึงเจ้าจะพบว่าเจ้านายของเจ้าหัวเสียเป็นอย่างมากเพราะเจ้าเที่ยวเตร็ดเตร่นานเกินไปอีกทั้งตอนนี้ไม่มีคนงานทำให้ข้าวโพดของเขาในไร่ยังไม่ถูกเก็บเกี่ยวเมื่อเขาเจอเจ้านายของเจ้าเขาจะขอให้เจ้านำฟ่อนข้าวจำนวนมากมาให้เขาถึงตรงนั้นข้าจะเป็นคนช่วยเจ้าขนเองนำฟ่อนข้าวทั้งหมดบรรทุกใส่เกวียนแต่กระนั้นข้าก็ขอให้เจ้าเหลือฟ่อนข้าวบางส่วนเอาไว้อย่านำมันมาทั้งหมดถ้าเจ้านายเจ้าถามว่าทำไมถึงไม่ขนมาให้หมดให้เจ้าขอฟ่อนข้าวส่วนนั้นแทนค่าแรงของเจ้าอย่ารับแม้แต่เงินใดๆจากเจ้านายของเจ้าเมื่อเจ้านายของเจ้ามอบฟ่อนข้าวส่วนนั้นให้เจ้าแล้วข้าขอให้เจ้าเผาฟ่อนข้าวกองนั้นเสียจากนั้นจะปรากฏนางฟ้าขึ้นข้าขอให้เจ้ารับนางฟ้าผู้นั้นเป็นเมียของเจ้าชายคนงานผู้นี้เชื่อฟังที่นาคาพูดและเดินกลับไปเขากลับบ้านไปและไปช่วยเจ้านายขนข้าวโพดแน่นอนว่าเขาจัดการความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดีเขาเป็นผู้ขนเองนำฟ่อนข้าวมากมายและข้าวโพดบรรทุกเต็มคันเกวียนจนล้อเกวียนส่งเสียงดังเอี๊ยดอาร์ตขณะออกเดินทางเมื่อเขานำข้าวโพดและฟ่อนข้าวส่งที่บ้านเจ้านายแล้วเขาขอฟ่อนข้าวจำนวนหนึ่งจากเจ้านายของเขาชายคนงานผู้นี้ปฏิเสธการรับเงินจากเจ้านายเขาไม่ต้องการสิ่งอื่นใดจากเจ้านายนอกเสียจากฟ่อนข้าวจำนวนหนึ่งเท่านั้นเช่นนั้นเจ้านายของเขาจึงมอบฟ่อนข้าวจำนวนหนึ่งให้กับชายคนงานผู้นี้ไปชายคนงานเดินกลับไปที่ไร่ยังกองข้าวฟ่อนที่เจ้านายให้เขาและลงมือเผากองข้าวฟ่อนที่อยู่ตรงหน้าตามที่นาคาได้บอกไว้ทันใดนั้นก็ปรากฏหญิงสาวผู้เลอโฉมลอยขึ้นมาจากเปลวไฟชายคนงานรักเธอตั้งแต่แรกเห็นและแต่งงานกับเธอในที่สุดช่วงเวลาหลังจากนี้คือการที่เขาต้องออกไปสร้างกระท่อมเพื่ออยู่อาศัยเองเจ้านายของเขาเองเมื่อเห็นความตั้งใจก็มอบที่ดินผืนหนึ่งเพื่อให้เขาได้สร้างกระท่อมหลังน้อยภรรยาผู้สง่างามของเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเธอช่วยสามีของเธอสร้างกระท่อมประหนึ่งผู้เชี่ยวชาญกระท่อมของเขาถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยฝีมือของพวกเขาทั้งสองและมีทุกสิ่งอย่างที่เขาอยากได้หลายอย่างทำให้ชายผู้นี้ประหลาดใจ กระท่อมที่สร้างเสร็จไวเกินเหลือเชื่อและพร้อมเข้าอยู่ไม่มีกระท่อมหลังใดในหมู่บ้านที่สวยงามและดีเท่ากระท่อมของเขาอีกแล้วเมื่อเห็นเช่นนี้เขาจึงวางใจได้ว่ากระท่อมหลังนี้จะเป็นทั้งความสงบสุขและดินแดนที่เขาปรารถนาจวบจนลมหายใจสุดท้ายและไม่ปรารถนาสิ่งอื่นใดอีกต่อไปแล้วนอกจากนี้เขายังมีที่นาอีก3ไร่ล้วนแล้วแต่ปลูกข้าวโพดอยู่เต็มผืนนาและกลายมาเป็นเจ้าคนนายคนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเขากลับมายังที่บ้านคนงานของเขาเข้ามาบอกกับเขาว่าข้าวโพดของท่านยังไม่ถูกเก็บเกี่ยวมันกำลังยืนต้นตายตอนนี้มาถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วทั้งการดูแลและการเก็บเกี่ยวเป็นหน้าที่ภรรยาที่ต้องจัดการเขายังพบว่าข้าวโพดทุกต้นยังคงโตอยู่เต็มท้องไร่ทำไมกันหรือเกิดอะไรขึ้นกันหรือเขาคิดภายในใจของเขามีความรู้สึกโกรธเขาร้องไห้ข้าเห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นต้องเป็นเพราะนาคาเป็นเพราะนาคาแน่ๆเขาค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองตลอดทางกลับบ้านและโกรธภรรยาของเขามากเพราะข้าวโพดยังไม่ถูกเก็บเกี่ยวจนปล่อยให้สุกคาต้นเมื่อกลับมาถึงบ้านเขาไม่ทำอะไรนอกจากตรงเข้าไปยังห้องนอนและล้มหัวลงบนหมอนเขาไม่เห็นภรรยาของเขาเลยตั้งแต่เข้าบ้านมาแต่กลับพบว่ามีนาคาตัวใหญ่กำลังนอนขดอยู่บนหมอนใบใหญ่เช่นนั้นเขาจึงนึกขึ้นได้ถึงสิ่งที่ภรรยาของเขาเคยพูดเอาไว้ว่าจงระวังไว้เจ้าอย่าเรียกข้าว่านาคาตัวข้าเองไม่อยากให้ท่านเรียกข้าว่านาคาหากเจ้าเอ่ยคำว่านาคาออกมาเจ้าจะเสียภรรยาของเจ้าไปสิ่งนี้ทำให้เขานึกขึ้นได้แน่นอนว่ามันก็สายเกินไปแล้วเพราะเขาพูดว่านาคาไปแล้วระหว่างที่เดินทางกลับบ้านแล้วในหัวของเขาก็เป็นภาพสะท้อนของภรรยาผู้แสนดีเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเขามาโดยตลอดเป็นผู้สุขุมและอยู่เคียงข้างเขามาโดยตลอดแต่กระนั้นเขาก็ไม่อาจห้ามลิ้นของเขาได้ดังนั้นสุดท้ายแล้วเขาอาจจะเสียภรรยาไปตลอดชีวิตเลยก็เป็นได้ตอนนี้ใจของเขาหนักอึ้งเขาได้แต่คร่ำครวญถึงเรื่องทั้งหมดและร้องไห้อย่างขมขื่นรวมถึงการทำร้ายตัวเองนาคาเมื่อเห็นเช่นนั้นจึงบอกกับเขาว่าอย่าร้องไห้อีกเลยเรื่องมันก็เกิดขึ้นไปแล้วเจ้ากำลังเสียใจเรื่องข้าวโพดที่ยืนต้นตายอยู่หรือเป็นเพราะข้าที่ไม่ฟังคำสั่งและนำข้าวโพดของท่านกลับมาที่บ้านหรือเปล่าถึงเวลานี้ข้าต้องไปยังที่ที่ท่านพบข้าเป็นครั้งแรกเสียแล้วจากนั้นนาคาจึงเลื้อยออกไปและชายหนุ่มตามนาคาไปเขาร้องไห้คร่ำครวญตลอดเวลาเหมือนคนที่ตายไปแล้วเมื่อถึงในป่าใหญ่นาคาหยุดเลื้อยและขดตัวไปมาใต้ต้นถั่วเฮเซลนาคาพูดกับชายหนุ่มว่าเอาละจูบข้าอย่ากลัวข้าจะไม่กัดท่านเขาจูบนาคาหนึ่งครั้งแล้วนาคาจึงเลื้อยขึ้นไปรัดกิ่งไม้เอาไว้แล้วถามเขาว่าตอนนี้ท่านรู้สึกอย่างไรเขาตอบว่าในขณะที่ข้าจูบท่านข้ารู้สึกเหมือนหลุดโลกไปเลยนาคาพูดกับเขาอีกครั้งหนึ่งจูบข้าอีกทีสิดูสิว่าตอนนี้ท่านจะรู้สึกอย่างไรนาคาถามหลังจากเขาจูบเธอเป็นครั้งที่สองข้าเขาพูดตอนนี้ข้าเข้าใจภาษาที่เหล่าชายชาติทาตีเขาใช้กันแล้วนาคาขอเขาอีกครั้งจงจูบข้าอีกครั้งครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายเขาจูบนาคาเป็นครั้งสุดท้ายและนาคาก็พูดกับเขาว่าท่านรู้สึกเช่นไรข้าเขาพูดข้าเหมือนจะเข้าใจทุกอย่างแล้วไม่ว่าท่านจะรู้สึกเช่นไรจงไปเสียเธอพูดไปหาซาแล้วเขาจะมอบธิดาให้กับท่านแต่ข้าขอให้ท่านอ้อนวอนต่อพระเจ้าให้อวยพรให้กับนาคาผู้น่าสงสารเช่นข้าด้วยต ตอนนี้ข้าต้องไปแล้วไปสู่เส้นทางเดิมของข้าสู่ความเป็นนาคาตลอดไปเมื่อพูดเสร็จนาคาคลายตัวจากกิ่งไม้และเลื้อยหายเข้าไปด้านหลังต้นไม้ขณะที่ชายหนุ่มมุ่งหน้าไปหาซาและได้แต่งงานกับธิดาของซานับแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้าหมาแก่นานมาแล้วชายผู้หนึ่งมีสุนัขหนึ่งตัวครั้งเมื่อเจ้าสุนัขของเขายังหนุ่มมันเป็นที่สนอกสนใจของเจ้าของแต่ตอนนี้มันแก่ตัวลงแล้วจากที่เคยนอนในบ้านเวลานี้มันกลับถูกไล่ให้ไปนอนนอกบ้านเพียงลำพังขณะที่เจ้าหมาแก่กำลังนอนพักผ่อนอยู่นอกรั้วของบ้านจู่ๆเจ้าหมาป่าก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้ามันและถามว่าทำไมถึงเศร้าไปล่ะเมื่อตอนที่ฉันยังหนุ่มเจ้าหมาแก่พูดพวกเขารักฉันมากแต่ตอนนี้ฉันแก่แล้วฉันถูกทุบตีบ่อยขึ้นได้ยินเช่นนั้นหมาป่าจึงพูดว่าข้าเห็นเจ้านายท่านอยู่ในทุ่งนาไปหาเขาสิบางทีเขาอาจจะให้อะไรบางอย่างกับเจ้าอย่าเลยหมาแก่พูดพวกเขาไม่ให้ฉันเดินไปที่ทุ่งนาอีกแล้วพวกเขาทุบตีฉันอย่างเดียวเอาละหมาป่าพูดข้าขอโทษแต่ข้าต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ท่านดีขึ้นนายหญิงของท่านข้าเห็นเธอกำลังอุ้มลูกของเธอลงจากเกวียนข้าจะทำทีวิ่งเข้าไปคาบเด็กข้าอยากให้ท่านวิ่งเข้ามาหาและเห่าข้าแม้ว่าท่านจะไร้ซึ่งฟันอันแหลมคมท่านจะต้องข่มขวัญข้าให้ได้มากที่สุดมากที่นายหญิงของท่านจะมองเห็นได้เมื่อพูดจบเจ้าหมาป่าวิ่งเข้าจู่โจมและคาบเด็กออกไปจากนายหญิงทันทีเจ้าหมาแก่ทำในสิ่งที่เจ้าหมาป่าพูดมันวิ่งตามเจ้าหมาป่าและขู่ขวัญเจ้าหมาป่าด้วยการเห่าเสียงดังนายหญิงไม่เห็นเช่นนั้นก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากถือคลาดไว้และร้องไห้ก่อนจะตะโกนเรียกสามีที่รักที่รักหมาป่าได้ตัวลูกชายเราไปแล้วฝ่ายสามีผู้เป็นพ่อออกตามล่าหมาป่าจนได้ตัวลูกชายคืนมาเจ้าหมาแก่ผู้กล้าหาญเขาพูดถึงแม้เจ้าจะแก่และไร้ซึ่งฟันที่แหลมคมแต่เจ้าก็ยังมีใจช่วยเหลือปกป้องนายน้อยของเจ้าเอาไว้ได้ช่างกล้าหาญนักหลังเหตุการณ์นั้นเจ้าของของเจ้าหมาทั้งนายหญิงและสามีก็มอบขนมปังก้อนใหญ่เพื่อตบรางวัลให้กับเจ้าหมาแก่ทุกวันนับแต่นั้นเป็นต้นมาสุนัขจิ้งจอกและแมวกาลครั้งหนึ่งในป่าใหญ่ยังมีเจ้าสุนัขจิ้งจอกอาศัยอยู่ใกล้กันนั้นยังมีชายผู้หนึ่งผู้เป็นเจ้าของแมวที่ครั้งหนึ่งตอนยังหนุ่มมันได้รับขนานนามว่าเป็นแมวล่าหนูมากฝีมือหากแต่ตอนนี้มันชราภาพลงมากแล้วและมันก็ตาบอดข้างหนึ่งเสียด้วยเจ้าของไม่ได้ต้องการแมวตัวนี้แล้วแต่ก็ไม่อยากฆ่ามันเขาจึงพาแมวแก่ตัวนี้มาปล่อยในป่าใหญ่และเดินหายลับไปกระทั่งเจ้าสุนัขจิ้งจอกออกมาพบเข้ามันพูดว่าทำไมล่ะคุณเช็กกี้แมทธิวอะไรหอบเจ้ามาทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้อนิจจาแมวชราพูดเจ้านายข้าเขารักข้าเฉพาะกับตอนที่ข้ามีประโยชน์แต่ตอนนี้ข้าไม่ได้มีประโยชน์เหมือนเมื่อก่อนและจับหนูไม่ได้เท่าเมื่อก่อนตอนนี้จับได้ครั้งละตัวเจ้านายข้าเขาไม่อยากฆ่าข้าเขาจึงพาข้ามาปล่อยในป่าโดยหวังว่าจะจบชีวิตแบบอนาถแบบแมวแก่ตัวหนึ่งไม่อย่าพูดเช่นนั้นเจ้าสุนัขจิ้งจอกพูดให้ข้าช่วยท่านข้าจะหาขนมปังมาประทังให้กับท่านในแต่ละวันเองเจ้าช่างนิสัยดีแท้สุนัขจิ้งจอกน้อยผู้น่ารักแมวชราพูดว่าแล้วเจ้าสุนัขจิ้งจอกจึงแบ่งพื้นที่เล็กๆให้แมวชราได้อาศัยอยู่อยู่มาวันหนึ่งมีกระต่ายมาขโมยหัวผักกาดขาวของชายผู้นั้นออกไปซะไปซะเขาตะโกนไล่เจ จ้าแมวชลาเมื่อเห็นเช่นนั้นจึงโผล่หัวจากหน้าต่างออกมาและส่งเสียงขู่ฟ่อฟ่อเจ้ากระต่ายตกใจกลัวและหนีไปมันเอาเรื่องกลับไปบอกเจ้าหมีถึงความร้ายกาจของเจ้าแมวชลาเจ้าหมาป่าและเจ้าหมาป่าไม่เป็นไรเจ้าหมีพูดพวกเราทั้งสี่จะจัดงานเลี้ยงและจะเชิญทั้งเจ้าสุนัขจิ้งจอกและเจ้าแมวชราเอาละดูนี่ข้าจะไปขโมยน้ำผึ้งของมนุษย์ผู้นั้นส่วนเจ้าหมาป่าเจ้าจะต้องเป็นคนไปขโมยหม้อไขมันส่วนเจ้าหมูป่าเจ้าจะต้องไปขโมยผลไม้จากต้นมาส่วนเจ้ากระต่ายเจ้าไปเชิญเจ้าสุนัขจิ้งจอกและแมวชราเพื่อร่วมดื่มกินมื้อค่ำกับพวกเราทั้งสี่พวกมันทำตามที่เจ้าหมีบอกส่วนเจ้ากระต่ายก็รีบออกไปเชิญแขกมันมาถึงยังบ้านของทั้งสองและส่งเสียงเรียกจากใต้หน้าต่างว่าพวกเราขอเชิญท่านหญิงจิ้งจอกฟ็อกซี่วอกซี่พร้อมกันกับคุณเช็กกี้แมทธิวให้มาร่วมงานเลี้ยงมื้อค่ำกับเราเจ้ากระต่ายเมื่อบอกเสร็จมันก็วิ่งกลับไปที่เดิมเจ้าได้บอกพวกเขาไหมว่าให้เตรียมช้อนของตัวเองมาด้วยเจ้าหมีบอกโอ้ไม่นะข้าลืมบอกพวกเขาเสียสนิทเจ้ากระต่ายวิ่งกลับไปที่บ้านของทั้งสองอีกครั้งและพูดว่าอย่าลืมนำช้อนมาด้วยนะพวกท่านทั้งสองไม่มีปัญหาเจ้าสุนัขจิ้งจอกพูดแล้วทั้งเจ้าสุนัขจิ้งจอกและแมวชลาก็ออกไปร่วมงานเลี้ยงตามคำเชิญเมื่อเจ้าแมวชลาเห็นเบคอนมันยืดตัวขึ้นและโผล่หางออกมาและส่งเสียงด้วยกำลังทั้งหมดที่มันมีเหมียวเหมียวแต่พวกมันกลับได้ยินว่ามาโลมาโลเชิงอัด15น้อยไปไม่พอน้อยไปไม่พอจบเชิงอัด15ว่ายังไงนะเจ้าหมีพูดผู้ซึ่งซ่อนตัวอยู่ด้านหลังต้นบีชพร้อมกับพรรคพวกพวกเราทั้งสี่พยายามอย่างสุดฝีมือเพื่อเตรียมอาหารเหล่านี้แต่เจ้าแมวชลาหน้าหมูตัวนี้กลับบอกว่ามีน้อยไปอย่างนั้นหรือช่างเป็นแมวบ้าและมันต้องหิวโหยมากแน่ๆพวกมันทั้งสี่ตัวรู้สึกตื่นตระหนกเจ้าหมีเมื่อเห็นเช่นนั้นจึงหนีขึ้นไปบนต้นไม้ส่วนที่เหลือก็ซ่อนตัวอยู่ที่เดิมหากแต่เจ้าแมวชลาดันเหลือบไปเห็นเส้นขนของเจ้าหมูป่าโผล่ออกมาจากพุ่มไม้มันคิดว่านั่นคือหนูน้อยเจ้าแมวชลาโค้งตัวขึ้นและส่งเสียงขู่ฟ่อฟ่อฟ่อเสียงนั้นทำให้พวกมันทั้งสี่ที่ซ่อนตัวอยู่กับตื่นตระหนกมากกว่าเดิมเช่นนั้นเจ้าหมูป่าจึงหนีไปซ่อนตัวยังพุ่มไม้ที่ไกลกว่าเดิมส่วนเจ้าหมาป่าหนีไปซ่อนตัวหลังต้นโอ๊กเจ้าหมีปีนต้นไม้ลงมาและหนีขึ้นไปซ่อนตัวยังต้นไม้ที่สูงกว่าส่วนเจ้ากระต่ายก็วิ่งหนีไปไกลแสนไกลเจ้าแมวชลาไม่เห็นว่าไม่มีใครมาร่วมงานแล้วจึงลงมือกินเบคอนส่วนเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็ลงมือกินน้ำผึ้งพวกมันทั้งสองกินอาหารตรงหน้าอย่างอิ่มหนำสำราญและเมื่อถึงเวลาก็เดินกลับไปบ้านนอนเกาพุงอย่างสบายใจในที่สุด
1: พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับสัปดาห์หน้านะฮะมาฟังกันต่อนะครับเรื่องราวสนุกๆจากหนังสือที่มีชื่อว่านิทานและตำนานพื้นบ้านยูเครนนะครับขอบพระคุณคุณสุรินทร์ภพบริธรนะครับอ่านเรื่องให้เราฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วต้องขอขอบคุณทีมอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ 19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเลือกปฏิบัติหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้มีประกาศรับนักเรียนชั้นม.1โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครว่าต้องมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นป.4และป.5ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในชั้นป.4และป.5รายวิชาละไม่ต่ำกว่า 3.50เป็นเหตุให้บุตรของนางส้มฉุนถูกปฏิเสธในการสมัครสอบจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่1และผู้ถูกฟ้องคดีที่2มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาซึ่งรวมถึงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์และมีดุลพินิจที่จะกำหนดรูปแบบของการคัดเลือกเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนที่จะเข้าเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่ใช่การกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายและไม่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรของผู้ฟ้องคดีที่จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและเมื่อคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ยอมรับในการใช้วัดผลการศึกษาประกอบกับโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปฉะนั้นผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจึงสมควรเป็นนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องโดยหากได้เข้ารับการศึกษาจะสามารถสำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในและต่างประเทศได้กรณีดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องการศึกษาอบรมต่อบุตรของผู้ฟ้องคดีประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอก.บอกสมอ.ได้นะ
1: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินไปทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี่ย
3: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วมาแล้วที่หนีบผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอกก็ไม่มีคิวอาร์โค้ดอะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอกห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งบอแสที่เพจ Facebook สมอเลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ปลอดภัยแน่นอน
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
6: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ารายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กสถานีเด็กคิดสเตชั่น

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.มีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากเป็นประจำนะครับดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาและทีมงานสันนิษฐานคิดเดชังครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเราออกอากาศทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะครับทั้งเครือข่ายของสวทด้วยนะครับและทางเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมดีสิวัตเรดิโอเน็ตเวิร์กและทางเครือข่ายของวิทยุองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะแบ่งออกเป็น4ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงคิดสารดีก็จะมีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับช่วงที่2ของรายการวันนี้ครับมาติดตามกันครับเรื่องราวดีๆของสภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดครับวันนี้จะคุยกับจังหวัดไหนติดตามกันได้ในรายการครับช่วงที่3ของรายการในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์ก็จะเปิดพื้นที่ให้เด็กๆครับมาทดลองการอ่านข่าวกันนะติดตามกันได้แล้วก็ปิดท้ายกันในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ครับมาตรวจสอบข่าว

0: Facebook Live ของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางได้ในช่องทางนะครับชมสดพร้อมกันก็เข้ามาชมแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันได้เลยหรือไปชมคลิปย้อนหลังได้นะครับและสามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางวิวออนไลน์ได้ครับเราจะเป็นเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ที่ nbt.prd.go.th ครับทาง sandek.com นะครับสถานีเด็ก .com แล้วก็เว็บไซต์ของก่อนภาคีก็ภาคี fm.org ครับก็รับฟังพร้อมกันหลากหลายช่องทางและสามารถจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้นะครับรายการก็จะมีการรีลันย้อนหลังตามวันและเวลาของแต่ละสถานีที่นำไปออกอากาศในเวลานี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารตีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการครับ
1: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
2: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงสต็อปรวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
3: เดินผมเดินมาหลายทางแล้วไม่ว่าทางไหนผมก็เคยเดินแต่มีทางเดียวที่ไม่เคยเดินและไม่คิดที่จะเดินคือเดินไปหายาเสพติดเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดรู้ไว้เพื่อน
4: เรื่องน่ารู้กับกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอนบ้านพักเด็กและครอบครัวบ้านพักเด็กและครอบครัวดำเนินการจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2537เพื่อเป็นหน่วยบริการสำหรับผู้เดือดร้อนในลักษณะบ้านพักฉุกเฉินแก่เด็กครอบครัวและผู้ประสบปัญหาทางสังคมในรูปแบบต่างๆโดยจัดบริการด้านที่พักอาศัยอาหารสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นการรักษาพยาบาลนอกจากนั้นยังทำการช่วยเหลือเรื่องการส่งกลับภูมิลำเนาการส่งเคราะห์ครอบครัวการประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลืออย่างเหมาะสมโดยให้บริการทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดตลอด24ชั่วโมงภารกิจของบ้านพักเด็กและครอบครัวเป็นศูนย์รับเรื่องราวข่าวสารให้คำปรึกษาแนะนำแก่เด็กสตรีและครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนโดยดำเนินการตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม1300เป็นศูนย์ประสานงานและบริการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่มีที่พักพิงหรือไม่มีผู้ดูแลรับผิดชอบเป็นสถานแรกรับดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546เป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์พุทธศักราช2551และจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกประเภทโดยเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ได้แก่เด็กเร่ร่อนหรือเด็กกำพร้าขาดผู้อุปการะเด็กถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลงเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางร่างกายจิตใจเพศตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบประพฤติตนไม่เหมาะสมเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคมอื่นๆการจัดบริการของบ้านพักเด็กและครอบครัวได้แก่บริการด้านสังคมสงเคราะห์การบำบัดฟื้นฟูและปรับสภาพจิตใจการให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคการอำนวยความสะดวกด้านคดีการจัดกิจกรรมนันทนาการประเมินสภาพครอบครัวเตรียมความพร้อมเพื่อส่งคืนครอบครัวและชุมชน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อ

0: ในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพส่งเสริมสนับสนุนบูรณาการร่วมกับทีมสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือระยะยาวส่งเสริมงานด้านอาสาสมัครและจิตอาสาในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนการบริการข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมกิจการเด็กและเยาวชนการให้ข้อมูลและเผยแพร่กฎหมายเกี่ยวกับเด็กสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนโทรศัพท์02-255-5850-7หรือเว็บไซต์ www.dcy.go.th เรื่องน่ารู้กับกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1: นโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
2: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
3: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน
4: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไหมครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
5: ความคิดดีจังหนูชอบ
6: ผมก็ชอบนะ
7: ป้าก็ชอบ
8: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ

0: ราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับวันนี้รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเราจะไปพูดคุยกับประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยาครับจังหวัดพะเยาเราเคยคุยกันเมื่อปีที่แล้วนี่อัปเดตข่าวสารกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างพะเยาเด็กพะเยาเป็นอย่างไรนะครับเราจะคุยกับน้องฟาร์มครับปริดาไกรถิ่นครับประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยาครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับครับพะเยาตอนนี้ฝนตกไหมที่นี
4: ่ไม่ตกค่ะแดดร้อนมากเลยค่ะพี
3: ่ร้อนใช่ไหมโอ้โหนะช่วงนี้นะครับเป็นไงครับการทำงานสำหรับประธานสภาเด็กและเยาวชนที่ผ่านมาเราคุยกันนะปัญหาของเด็กพะเยานะปัญหาเก่าปัญหามีปัญหาเก่าแก้ปัญหาได้ยังหรือว่ามีปัญหาใหม่นะวันนี้เป็นไงอัปเดตก่อนว่าของเด็กๆพะเยาเองเนี่ยปัญหาถ้า3ปัญหาหลักๆที่เราเจอกันนะครับแล้วก็ที่ทางด้านของประธานสภาเด็กเยาวชนจังหวัดพะเยาแก้ปัญหาได้แล้วนะเป็นไงบ้างครับปัญหาของเด็กพะเยา3เรื่องหลัก
4: ๆตอนนี้ก็ปัญหาบางปัญหาค่ะก็สามารถแก้ไขได้แล้วตอนนี้ก็มีเพิ่มมาค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเด็กที่หลุดออกจากนอกระบบแล้วก็ไม่สามารถเข้าร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ทางสภาเด็กรวมถึงภาคีเครือข่ายดำเนินการจัดได้ค่ะแล้วก็จะมีกลุ่มน้องๆที่รวมตัวกันค่ะแต่ว่าไม่ได้เชิงสร้างสรรค์มากค่ะก็อยากให้มาแบบมาทำงานมาทำกิจกรรมร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนบ้างค่ะ
3: นะไอ้พื้นที่ที่รวมตัวกันไม่สร้างสรรค์แต่ก็อาจจะดึงน้องๆเข้ามาทำกิจกรรมได้ใช่ไหมทั้งส่วนนี้นะครับก็ทำงานจากการทำงานทราบว่าใกล้จะหมดวาระใช่ไหมในส่วนของเราเอง
4: ใช่หมดวาระ
3: เองกับการทำงานที่ผ่านมาตลอดนั่งการทำงานเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนมีโครงการอะไรที่มาเล่าให้ฟังหน่อยสิอัปเดตหน่อยสิโครงการที่ว่าหนูทำแล้วก็ว้าวเลยฮะไฮไลท์เชิญครับ
4: ก่อนอื่นต้องขออนุญาตเกริ่นก่อนว่าตอนที่เรามีรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นคนจังหวัดพะเยาก็สภาเด็กก็ค่อนข้างที่จะทำงานหนักมากพอสมควรเพราะเราอยู่ในพื้นที่ของท่านรัฐมนตรีด้วยค่ะรวมไปถึงการดำเนินกิจกรรมค่อนข้างที่จะสะดวกมากขึ้นเพราะว่าเรามีทางผู้ใหญ่ซัพพอร์ตค่ะ
3: ครับ
4: แต่ว่าถ้าเป็นโครงการเด่นๆหลักๆเลยก็คือไม่ใช่โครงการที่สภาเด็กและชนจังหวัดพะเยาจัดแต่เป็นโครงการที่สภาเด็กและชนจังหวัดพะเยารวมต้อนรับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆสภาเด็กและเยาวชนภาคเหนือตอนบนค่ะที่มาดำเนินกิจกรรมโครงการเยาวชนต้นกล้าดีที่จังหวัดพะเยาค่ะที
3: ่ลงพื้นที่เลยนะถ้าพูดถึงรัฐมนตรีเองเนี่ยปาล์มเป็นประธานสภาเด็กอ่ะกี่รัฐมนตรีละที่ผ่านมาตั้งแต่พี่ท็อปป่ะใช่ไหม
4: ใช่
3: พี่ท็อปเป็นรัฐประชาใช่ไหม
4: ใช่
3: ยุคนั้นหรือว่าก่อนหน้านั้นก่อนหน้าอีกไหมรัฐมนตรีกี่คน
4: ถ้าก่อนหน้านั้นปาล์มไม่ได้เป็นประธานค่ะเป็น
3: ตั้งแต่ทำงานสภาเด็ก
4: ท่านจ
3: ุติงานสภาเด็กมามีค่ะท่านจุติกระเริ่ใช่ไหมครั้งหนึ่งสอง
4: แล้วก็มาพี่ท็อป
3: วัยรุ่นสุภาพอาชา
4: แล้วก็มาท่านอัคราค่ะ
3: อัคราพงเผ่านะแล้วก็อันนี้ท่านที่สี่โอ้ท่านประธานสภาพยาวคนทำงานเด็กสภาเด็กพยาวนะทำงานกับรัฐมนตรีมาสี่อันใช่ไหมเป็นไงว่าพอมีรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีที่อยู่จังหวัดพยาวเห็นบอสทำงานหนักขึ้นการทำงานเป็นยังไงมั่ง
4: หนักมากค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยเราแบกความหวังของท่านรัฐมนตรีด้วยเพราะว่าท่านอยู่ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราก็เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในกระทรวงเหมือนกันรู้สึกว่าบางทีการทำงานนะคะเราอาจจะได้ทำงานไม่ได้ตามเป้าที่เราหวังก็ทำให้แบบเกิดอาการตึงเครียดนิดนึงน้อยใจนิดนึงค่ะแต่ว่ามีเพื่อนๆคอยซัพพอร์ตเบื้องหลังค่ะก็ทำให้แบบอ๋อโอเคทุกกิจกรรมมันไม่ได้ราบรื่นอย่างที่เราหวังนะ
3: มาความคาดหวังของผู้ใหญ่เนาะมากับเราต้องบอกนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ สภาเด็กและเยาวชนไม่ใช่มีเงินเดือนเหมือนสภาสสกับสวนะครับน้องๆเขาเป็นอาสาสมัครใช่ไหมมีเงินเดือนไหมถามก่อนมีเงินเดือนไหมตั้งแต่มาทำงานแล้วใครจ่ายเงินเดือนให้แต่ใครจ่ายเงินเดือนให้มาจากไหน
4: ไม่มีค่ะเราซัพพอร์ตตัวเอง
3: พ่อแม่แต่กระทรวงพมคือพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะอันนั้นเนี่ยน้องๆเป็นอาสาสมัครนะครับดังนั้นก็มาทำงานเพื่อสังคมร่วมกันคราวนี้การทำงานที่ผ่านมาวันนี้เราพูดในถึงการทำงานของสภาเด็กและชนชั้นพยาวเป็นไงบ้างครับกับผลงานทั้งผ่านมาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง
4: ก็รู้สึกเต็มที่กับทุกกิจกรรมที่เราเป็นคนดำเนินการรวมถึงเราเข้าร่วมเนาะรู้สึกว่าในเมื่อแบบทั้ง21คนจากทั้ง9อำเภอในจังหวัดพะเยาค่ะเขาเลือกเรามาเพื่อที่ให้เราเป็นกระบอกเสียงรวมถึงร่วมผลักดันกิจกรรมต่างๆค่ะก็เต็มที่ทุกกิจกรรมค่ะแล้วก็ได้เป็นกระบอกเสียงของน้องๆในจังหวัดพะเยาตอนที่วันเยาวชนแห่งชาติที่ผ่านมาค่ะก็ได้ขึ้นเสวนาร่วมกับเพื่อนๆสภาเด็กและเยาวชนทั้ง3ภูมิภาคด้วยค่ะ
3: นะก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานการทำงานร่วมกันและในส่วนของการทำงานในพื้นที่ของจังหวัดเองนะครับในฐานะที่เป็นประธานสภาโครงการที่ไฮไลท์ในของจังหวัด
4: ไฮไลท์เลยนะเราเน้นลงพื้นที่โรงเรียนมากกว่าว่าหนึ่งเลยน้องๆ อะค่ะรวมตัวกันง่ายสองเลยเราอะค่ะสามารถดีไซน์กิจกรรมได้เพราะโรงเรียนที่เราลงอะส่วนมากจะเป็นโรงเรียนมัธยมปลายแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งนะคะว่าโรงเรียนประถมมัธยมต้นเราจะไม่ไปเราไปค่ะแต่ว่าเราไปในรูปแบบของภาคีเครือข่ายที่อยู่ในระดับตำบลกับอำเภอค่ะคือเราอยู่ในภาพรวมของจังหวัดเราก็จะเน้นไปในพื้นที่ของพะเยาค่ะเราจะแบ่งเป็น2โซนก็คือหน้าเขากับหลังเขาเราจะให้ความสำคัญน้องๆทั้ง2ฝั่งเลยโดยที่เราจะมีคนดูแลทั้งหน้าเขาและหลังเขาก็จะเป็นร
3: องอาจารย์อธิบายนิดนึงหน้าเขาคืออะไรหลังเขาคืออะไรอธิบายให้นิดนึง
4: ก็จะเป็นโซนในเมืองค่ะไม่แน่ใจว่าถูกไหมก็จะมีอำเภอเชียงม่วนอำเภอเมืองอำเภอภูกำยาวประมาณนี้ค่ะแล้วก็หลังเขาก็จะเป็นเชียงคำจุนภูซางปง
3: เชียงม่วนหมายถึงว่ามันมีเขากั้นไว้ระหว่างทางใช่ไหมประมาณนี้นะอารมณ์ประมาณนี้เนาะอ๋อฮะครับก็เป็นการทำงานร่วมกันใช่ครับ
4: ใช่ค่ะก็จะมีน้องๆที่เป็นรองประธานฟาร์มค่ะคอยกำกับดูแลแต่ละโซนอย่างหน้าเขาก็จะเป็นน้องกระรอกที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยพะเยาหลังเขาก็จะเป็นน้องจากอำเภอเชียงม่วนค่ะที่คอยดีไซน์กิจกรรมร่วมกันเวลาเราจะลงพื้นที่ในพื้นที่โซนหน้าเขาหรือหลังเขาเราก็จะปรึกษาน้องๆฝากน้องแต่ละโซนไว้ค่ะ
3: ครับนะก็เป็นการทำงานร่วมกันโดยให้มีน้องๆ นะเป็นยังไงการทำงานเครือข่ายของเด็กและเยาวชนพะเยามีการพัฒนาศักยภาพมากน้อยแค่ไหน
4: ถ้าถามถึงตัวผู้บริหารเองค่ะก็มากพอสมควรด้วยความที่ประสบการณ์เนาะแต่ถ้าเป็นน้องในพื้นที่ค่ะเราก็เน้นให้น้องเข้าใจบทบาทของตัวเองมากกว่าที่จะเน้นการพัฒนาแบบเชิงลึกค่ะถ้าน้องๆเข้าใจบทบาทของตัวเองน้องๆจะสามารถเข้าใจว่าสิ่งที่สภาเด็กและชนจังหวัดพะเยาต้องการหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรและเขาสามารถกระจายเสียงหรือกระจายความรู้ตรงที่สภาเด็กและชนจังหวัดพะเยามอบให้ไปสู่พื้นที่ของเขาได้ไหมนี่แหละค่ะที่คือที่สิ่งที่เราต้องการค่ะ
3: นะครับก็เดินทางมากี่ปีแล้วนะที่ฟาร์มเข้าสู่วงการไม่ใช่ว่าวงการสภาเด็กและเยาวชนที่พะเยาที่ก้าวเข้ามา8ปี
4: แปดปีได
3: ้คือมอไหนนะจำไม่ได้ละมอไหนนะที่เข้ามามัธยมศึกษาใช่ไหม
4: มอสี่ค่ะที่เข้าม
3: อสี่นะมอสี่แปดปีมอสี่จนจบมหาวิทยาลัยแล้วใช่ไหมตอนเนี้ย
4: ใช่ค่ะก็เริ่มจากเด็กกิจกรรมจนถึงผู้ดำเนินกิจกรรมค่ะเพราะเรารู้สึกว่าในเมื่อเราได้รับโอกาสนะคะทำไมเราไม่ยอมให้โอกาสกลับคืนคนในชุมชนคนรอบๆที่เขาอยากมีโอกาสเหมือนกับเราค่ะก็เลยเลือกที่จะมาแบบเป็นผู้บริหารเพื่อที่ส่งต่อโอกาสให้กับน้องๆค่ะ
3: นะก็ทำงานที่ผ่านมา8ปีคราวนี้ก็ถามไปคอนเซปต์ของสภาเด็กนะเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนเนี่ยถอดบทเรียนหน่อยสิพยาว8ปีกับคอนเซปต์เนี้ยถ้าให้คะแนน100คะแนนเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนเนี่ยเต็ม100มั้ยหรือว่าเกิน100หรือมาขาดอะไรไป
4: เราแยกทีละประเด็นเนาะถ้าเป็นเด็กคิดอะเราให้เกิน100เด็กทำเราก็ให้เกิน100 เด็กนำเราก็ให้เกินร้อยผู้ใหญ่เราก็ให้เกินร้อยเหมือนกันค่ะพี่เพราะว่
3: า
4: ทั้งตลอดระยะเวลา8ปีรวมถึง2ปีที่ฟาร์มดำรงตำแหน่งประธานนะคะทุกคนซัพพอร์ตกันซึ่งกันและกันหมดไม่มีใครที่เกี่ยงว่าอันนี้เป็นงานคุณนะอันนี้เป็นงานฉันนะฉันไม่ทำ
3: ค
4: ือทุกคนซัพพอร์ตกันเพราะเราคือครอบครัวฟาร์มให้เต็มร้อยหมดเลยค
3: ่
4: ะเก
3: ิน
4: ร้อย
3: เลยนะเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนแสดงผู้ใหญ่ในจังหวัดพะเยาเองเนี่ยก็พร้อมสนุนเลยหนุนเสริมน้องๆสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับนะในพื้นที่ตอนนี้ก็จาก8ปีที่แล้วกับนะตั้งแต่วันนี้เพราะว่าใกล้จะหมดวาระก็เลยอาจจะคุยกันยาวหน่อย8ปีที่แล้วกับณปัจจุบันเนี่ยนะครับความเข้าใจเข้าถึงสภาเด็กและเยาวชนเนี่ยของเด็กพะเยามากน้อยแค่ไหนต่างกันไหม
4: ต่างกันมากเลยค่ะเมื่อก่อนน่ะเราไม่ได้ฟาร์มเองอ่ะไม่ได้เข้าใจคําว่าสภาเด็กคืออะไรแต่ตอนนี้น้องอ่ะคือถามว่าเอ้ยหนูอยากเป็นสภาเด็กนะหนูต้องเริ่มจากจุดไหนคือน้องเห็นศักยภาพเห็นช่องทางการสื่อสารของสภาเด็กทุกระดับค่ะน้องเลยมีความสนใจที่อยากมาพัฒนาจังหวัดพะเยาน้องเลยมาถามหนูว่าเอ้ยหนูอยากเป็นสภาเด็กนะเราต้องเริ่มตรงไหนหนูเลยแนะนําว่าจุดแรกที่น้องควรเริ่มนั่นก็คือระดับตําบลระดับท้องถิ่นไปเลยคุณอยู่ตำบลไหนเขตเทศบาลไหนไปสมัครได้เลยพี่ๆเขาพร้อมซัพพอร์ตเราอยู่แล้วแล้วก็ค่อยๆผลักดันเราขึ้นมาจนถึงระดับจังหวัด
3: ฮะแต่มีความสนใจเยอะเดี๋ยวนี้ดีใจไหมแต่เดิมนะ
4: ดีใจมากค่ะเพราะว่าตัวเองได้หมดเวลาแล้วด้วยด้วยความที่แบบอยากหาน้องมาแบบค่อยๆผลักดันเขาขึ้นมาอยู่ในจุดที่เรายืนนะคะมันเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ก็ไม่ได้ถึงกับยากเพราะว่าเราจังหวัดเราอ่ะมีน้องๆที่สนใจที่จะมาทำกิจกรรมกับสภาเด็กค่อนข้างที่จะเยอะค่ะไม่ค่อยเป็นเท่าไหร
3: ่ท่านน้องๆที่อายุน้อยที่สุดที่ฟาร์มเจอแล้วบอกว่าผมพร้อมที่มาเป็นและมาทำงานเป็นคณะบริหารสภาตำบลอำเภอเนี่ยอายุเท่าไหร่อยู่ชั้นไหน
4: ป.6 ค่ะ
3: ป.6 นะ
4: ใช่น้องมาทำกิจกรรมแล้วค่ะ
3: โอ้โหน่ารักมากนะแสดงว่าเด็กพะเยาเนี่ยพร้อมนะนะจริงแล้วพี่ต้อยเป็นคนพะเยานะสมัยโน้นเนี่ย
4: ไม่ได้อยู่อำเภอไหน
3: ฮะอยู่อำเภอแม่ใจแต่ว่าอยู่กทม.นานแล้วแล้วก็เรียนจบที่ไหนเทคนิคพะเยาด้วยรุ่นไม่อยากจะบอกเลยรุ่นแรกของปวส.ตอนที่เปิดแล้วเป็นนานแล้วนะอันนี้คือก็ไม่อยู่กทม.ก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนไม่มีสภาเด็กและเยาวชนแบบนี้ไงใช่ป่ะเดี๋ยวนี้มีโอกาสในฐานะที่ฟาร์มเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนและเป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนเองอยากเห็นอะไรในอนาคตในฐานะที่เราเป็นพี่นะอยากเห็นน้องๆสภาเด็กเด็กพะเยาเนี่ยไปทิศทางไหนอยากเห็นอะไร
4: อยากให้น้องๆอ่ะเริ่มจากการพัฒนาตัวเองก่อนถ้าเราพัฒนาตัวเองได้ในระดับหนึ่งที่พร้อมที่จะส่งต่อโอกาสนะคะน้องๆก็สามารถส่งต่อโอกาสรวมถึงพัฒนาพื้นที่ที่ตัวเองแบบอยู่รวมถึงพัฒนาพื้นที่ที่ตัวเองอยากพัฒนาได้ค่ะ
3: ครับก็คืออยากเห็นแต่ที่นี่มันมีเขาเรียกมีพื้นที่ให้เด็กอยู่แล้วใช่ไหมตรงนี้พร้อมนะพร้อมอยู่แล้ว
4: ประมาณเราพร้อมค่ะน้องๆสามารถมาขอรับได้ที่บ้านพักเด็กเลย
3: เดี๋ยวนะอันนี้เป็นจังหวัดแรกๆเลยนะที่สัมภาษณ์มาทั้งหมด70กว่าจังหวัดเลยนะที่บอกประธานสภาบอกบ้านเนี่ยประมาณเราพร้อมอยู่แล้วนะบางจังหวัดว่าขอผู้ใหญ่ช่วยหน่อยเถอะอะไรเงี้ยนี่พยาวนี่บอกว่างบประมาณพร้อมโครงการอะไรบ้างครับถ้าน้องๆที่ฟังอยู่ตอนนี้มันมีเกี่ยมเพลนะพี่ต้อยอยู่ตั้งแต่6อำเภออ่ะตอนนี้กี่อำเภอนะ
4: 9
3: ใช่มั้ยเมื่อก่อนมี6อำเภออยู่ช่วงที่อยู่6อำเภอแล้วเป็น9อ่ะโครงการอะไรบ้างครับที่น้องๆสามารถที่จะมายื่นขอและทำได้เลย
4: โครงการตามที่ก่อนอื่นเลยฟาร์มไม่ได้ทราบถึงบริบทตัวโครงการแต่ละพื้นที่เนาะแต่ว่าทางกรมกิจการนะคะเปิดกว้างทุกโอกาสเลยทุกโครงการที่น้องอยากขอรับการสนับสนุนสามารถยื่นเข้าที่บ้านพักเด็กได้เลยด้วยผ่านคณะบริหารระดับตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเซ็นอนุมัติแล้วก็ส่งกลับมาที่บ้านพักเด็กแต่ว่าอาจจะยากนิดนึงถ้าบางพื้นที่ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่สภาเด็กประจำตำบลนะคะที่เขาคอยดูแลค่ะก็จะยากเพราะว่าน้องๆอ่ะอาจจะไม่สามารถดำเนินโครงการเองได้ค่ะต้องผ่านพี่ๆแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยค่ะ
3: จะเป็นต้องมีพี่เลี้ยงนะนี่แต่ว่าก็สามารถที่จะมาปรึกษาได้กับทางสภาจังหวัดหรือว่าพมจใช่ไหมเอาบ้านพักเด็กและครอบครัวนะบ้านพักให้เด็กครอบครัวและพมจได้ด้วยนะตรงส่วนนี้ก็ปรึกษาได้นะครับคราวนี้กลับมาที่ฟาร์มในฐานะที่ทำงานมา8ปีจากเด็กนะมัธยมนะจนถึงผ่านรั้วมหาวิทยาลัย แล้วก็จะเข้าสู่วัยทำงานได้อะไรกับการก้าวข้ามมาทำงานสภาเด็กและเยาวชนได้อะไรครับมัน
4: ได้พัฒนาตัวเองค่ะก่อนหน้านี้ฟาร์มไม่ได้เป็นคนกล้าแสดงออกหลังจากที่เรามาทำกิจกรรมทุกกิจกรรมทำให้เรากล้าพูดกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นกล้าที่จะเป็นตัวเองค่ะรวมไปถึงเราได้คอนเนคชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขอรับงบประมาณสนับสนุนการขอสนับรับการสนับสนุนอุปกรณ์ของรางวัลในการดำเนินกิจกรรมค่ะซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับน้องๆในจังหวัดพะเยาด้วยที่แบบเรามีฟาร์มเนาะที่คอยแบบซัพพอร์ตน้องๆรวมไปถึงการขอรับงบประมาณการขอรับของรางวัลต่างๆมาให้น้องๆในแต่ละกิจกรรมประมาณนี้ค่ะ
3: ครับก็คือนะได้เรียนรู้ประสบการณ์สิ่งที่แบบมากมายเลยนะมีโอกาสได้มาระดับประเทศและอีกหนึ่งบทบาทของฟาร์มเองฟาร์มเป็นประธานสภาเด็กเยาวชนภาคเหนือด้วยนะใช่ไหมดูแลภาคเหนือจากระดับจังหวัดมาสู่ภาคความทำการทำงานยากง่ายต่างกันยังไงประเด็นของเด็กและเยาวชนระดับภาค
4: ต่างกันค่อนข้างที่จะมากค่ะเพราะว่าในระดับภูมิภาคค่ะเรากำกับดูแลแค่ตัวประธานทั้ง16จังหวัดแต่ว่าในระดับเราต้องกำกับดูแลประธานทั้ง9อำเภอรวมไปถึงสมาชิกแต่ละอำเภอด้วยค่ะว่าเขามีการดำเนินการกิจกรรมยังไงมีแบบมีความเคลื่อนไหวในการทำกิจกรรมยังไงค่ะแต่ในระดับภูมิภาคเราคอยป้อนกิจกรรมให้น้องๆอย่างเดียวส่วนกลางขอน้องๆเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะมีจังหวัดไหนสนใจบ้างที่สามารถไปขับเคลื่อนต่อได้ก็ส่งรายชื่อมาที่ฟาร์มฟาร์มก็ส่งต่อให้กับจังหวัดส่งต่อให้กับภูมิภาคและก็แห่งประเทศไทยเนาะแต่ว่าในระดับจังหวัดอะค่ะเราไม่รู้เลยว่าแต่ละพื้นที่จะดำเนินโครงการอะไรแต่ละพื้นที่มีแนวโน้มการดำเนินกิจกรรมไหมมีการขอรับงบประมาณสนับสนุนไหมอันนี้เราไม่ทราบเลยเพราะว่าบางพื้นที่อย่างที่บอกอะค่ะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่สภาเด็กทำให้น้องดำเนินการทำกิจกรรมยากคร
3: ับครับแล้วก็ถ้าพูดถึงปัญหาจากปัญหาของเด็กพะเยากับปัญหาของเด็กจังหวัดอื่นๆต่างกันไหมที่เราดูภาพ
4: ไม่ต่าง
3: เพราะว่า
4: พะเยาอะค่ะยังจัดตั้งสภาเด็กในระดับตำบลนะคะยังไม่ครบทั้งหมดเลยจังหวัดอื่นก็ไม่ครบเหมือนกันค่ะด้วยความที่ไม่มีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่คิดว่าเป็นงานฝากเขาเลยไม่ทำเพราะว่างานสภาเด็กอะค่ะเอกสารตัวเด็กเองอะค่อนข้างที่จะละเอียดมากด้วยมากพอสมควรด้วยค่ะมันเป็นกิจกรรมเชิงลึกเนาะเราทำกับเด็กและเยาวชนนะคะค่อนข้างที่จะต้องใส่ใจมากขึ้นด้วยค่ะก็เลยมองว่าไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าแต่ละจังหวัดค่ะก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน
3: ปัญหาโครงสร้างการทำงานเนาะเพราะตอนนี้ก็จะมีหลายพื้นที่ใช่ป่ะที่ยังไม่มีในระดับตำบลอ่าจริงแล้วตามกฎหมายเนี่ยต้องมีแล้วใช่ไหมกฎหมายต้องมี
4: ใช่กฎหมาย
3: นะครับแต่ก็อาจจะบางท่านอาจจะไม่ทราบอย่างน้อยเนี่ยฟังผ่านทางรายการนะครับนะท่านนายกเทศมนตรีนายกอบต.จริงๆแล้วเนี่ยบทบาทหนึ่งนะการทำงานของเด็กและเยาวชนนี่คือท่านก็คือเป็นที่ปรึกษาสภาเด็กและชนตำบลนะสภาเด็กเทศบาลดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวขับเคลื่อนกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานนะที่สภาประธานสภาอาจจะต้องเสริมใช่ไหมให้เกิดมีพื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่อ
4: ใช่มีการจัดตั้งมีพื้นที่ดำเนินการทำกิจกรรมของ
3: มีโครงการไหนบ้างที่อยากจะทำแล้วยังไม่ได้ทำเลยอ่ะ
4: อยากทำหลายโครงการมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าอยากทำจริงๆเลยหนูอยากรวมตัวเด็กพะเย
3: า
4: ที่เขาไม่มีโอกาส
3: ครับ
4: คือตอนนี้บางพื้นที่อ่ะที่เราอยากทำอ่ะเราทำได้ละเพราะว่าหนึ่งเจ้าหน้าที่เขาซัพพอร์ตอบต.เทศบาลซัพพอร์ตรถรับส่งน้องมาทำกิจกรรมแต่บางพื้นที่อ่ะไม่มีเลยและอยากเข้าถึงพื้นที่นั้นให้ได้มากที่สุดให้เขาได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้เข้าใจบทบาทการทำงานการทำกิจกรรมของสภาเด็กอยากให้เขารู้ว่าสภาเด็กคืออะไรและตัวเขาเองมีบทบาทมีหน้าที่อะไรบ้าง
3: ครับนะยังไม่ถึงเอ๊ะของฟาร์มมาเป็นประธานมาทำสภาเด็กอ่ะเมื่อกี้รัฐมนตรี4ท่านแล้วเนาะเปลี่ยนมา4ท่านแล้วท่านล่าสุดได้คุยยังครับได้เจอกันยัง
4: ยังค่ะจะไปพบวันที่13นี้ค
3: ่
4: ะ
3: ยี่สิบสามนี้ได้เจอนะนะก็ได้จะได้นโยบายมาก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่อาจจะเป็นการแอคชั่นให้ความสนใจในเรื่องของเด็กก็อาจจะมากขึ้นเนาะก็เดี๋ยวต้องติดตามกันของผู้ว่าล่ะผ ผู้ว่าการจังหวัดพะเยากี่ท่านละเออนะ
4: หนูอยู่ตั้งแต่ท่านผู้ว่าหมู่ป่า
3: อ้าวใช่มั้ยโอ้โหกี่ท่านแล้วเนี่ยใช่มั้ยเออ
4: เกือบ5ท่าน6ท่านได้ค
3: ่
4: ะ
3: 5 6ท่านนะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ป่ะอย่างน้อยเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดคือที่ปรึกษาของสภาเยาวชนจังหวัดนะครับอันนี้ก็เป็นไงครับแต่ละท่านเองให้ความสำคัญด้านเด็กและเยาวชนยังไงมั้ง
4: หนูมองว่าทุกท่านให้ความสำคัญมากพอๆกันเลยค่ะแต่ว่าอย่างปีล่าสุดที่เราได้มีโอกาสร่วมกับท่านคนล่าสุดค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านก็ให้ความสำคัญกับสภาเด็กรวมไปถึงขออนุญาตนะคะท่านนายกอบจท่านก็ให้ความสำคัญกับสภาเด็กใช่ค่ะท่านเราเคยเข้าพบท่านเนาะท่านบอกว่ามีอะไรให้ท่านซัพพอร์ตแจ้งได้เลยอยากดำเนินการทำกิจกรรมไหนซัพพอร์ตเขาสามารถซัพพอร์ตได้แต่ตอนนี้ความก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปพบท่านเลยค่ะแต่ว่าไปคุยมารอบหนึ่งละเรื่องแบบการดำเนินการทำกิจกรรมเพราะว่าอย่างที่นำเรียนค่ะว่าเรายังไม่เข้มแข็งมากพอระดับตำบลยังไม่จัดตั้งไม่ครบท่านก็เลยนำตรงนี้จุดอ่อนตรงนี้ให้เราไปปรับจะพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปด้วยกัน
3: ครับก็หน่วยงานท้องถิ่นเนาะก็จะเป็นบทบาทสำคัญท่านที่ปรึกษาทั้งหลายเนาะท่านผู้ว่าการจังหวัดนะรวมถึงอบจจริงแล้วก็อย่างที่บอกมันนึกถึงภาพนะเราเป็นคนเด็กพะเยาไงเราคิดนึกถึงภาพว่ามันจะมีสักวันนึงเนาะทุกอำเภอตัวแทนเด็กอ่ะมาประชุมกับผู้ว่าประชุมกับอบจคือประชุมกับอำเภอทั้งหมดอ่ะ3เดือนครั้งไงนึกออกป่ะ3เดือนครั้งเจอกันอัปเดตภารกิจงานมันจะได้เสริมต่อกันได้นะอันนี้ถ้าจะมีโอกาสมันน่าจะควรจะเนี่ยซึ่งหน่วยงานเค้ามีงบประมาณอยู่แล้วซัพพอร์ตได้หมดเลยเพียงแค่ท่านผู้ว่านะที่ปรึกษานะบอกนะหรืออบจนะบอกไปเนี่ยก็จบเลยอบจดูแลทั้งจังหวัดแล้วเนี่ยหรอวะใช่ไหมล่ะดังนั้นก็สามารถที่ทั้ง9อำเภอมันก็จะมีการโอกาสได้เด็กๆได้คุยกันมันเหมือนสภาเด็กและเยาวชนจริงๆนะเหมือนประชุมสภาปกติแล้วมีไหมมีการประชุมแบบสภาอำเภอแบบประชุมแบบเหมือนมันทางการนะมีไหม
4: มีค่ะแต่ว่าจะไม่ได้ครบทุกตำบลค่ะเราจะให้ตัวแทนอำเภอเข้า
3: อำเภอมาครับก็เดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับต้องคงต้องฝากมาต่อไปให้กับประธานสภาคนใหม่ใช่ไหมเราจะหมดเวลาเมื่อไหร่ของฟาง
4: 13กรกฎาค่ะ
3: กรกฎาอ๋อยังมีเวลาอยู่ฮะมิถุนายนโอ้ยไม่กี่เดือนแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วพฤษภาคมในกรกฎานะครับจะได้เวลาเรามีจำกัดนะฟาร์มสุดท้ายนะครับคำถามสุดท้ายถามทุกคนที่เข้ารายการกับพี่ต้อยในฐานะที่ฟาร์มปริดาไกรถิ่นเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยาและถือว่าเป็นเยาวชนคนพะเยานะเด็กและเยาวชนพะเยาให้ฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับนะหนูครับอยากจะฝากให้ท่านดูแลนโยบายด้านเด็กและเยาวชนอะไรบ้างครับเชิญเลยครับเสียงจากเด็กพะเยาครับ
4: อย่างแรกเลยนะคะก็อยากด้วยความที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการ
3: กระทรวงมหาดไทยด้วย
4: ใช่ค่ะกระทรวงมหาดไทยด้วยท่านกำกับดูแลอปท.ทุกแห่งเนาะก็อยากให้ท่านนะคะมีการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สภาเด็กโดยเฉพาะค่ะเพราะว่าจะทำให้ตัวน้องๆค่ะสามารถดำเนินกิจกรรมได้เต็มที่ 100% รวมไปถึงน้องๆพื้นที่ที่เขาไม่ได้รับโอกาสเขาก็จะมีโอกาสในการดำเนินกิจกรรมเขาจะมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายที่เขาจะได้รับจากสภาเด็กและเยาวชนค่ะก็เป็นนโยบายเดียวที่อยากฝากท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเพราะว่าอย่างเดียวค่ะเราดำเนินการรวมไปถึงท่านนายกก็ดำเนินการแล้วค่ะ
3: ครับนะก็ฝากนะนี่เป็นเสียงจากเด็กและเยาวชนขอให้ท่านในฐานะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็มีการสั่งการมีตำแหน่งนะเขาเรียกตำแหน่งที่ดูแลสภาเด็กและเยาวชนตั้งแต่ตำบลใช่ไหมมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวประสานงานซึ่งพรบสภาเด็กมีอยู่แล้วนะครับโอ้น่าสนใจนะก็เดี๋ยวหนูได้เจอรัฐมนตรีหนูฝากรัฐมนตรีได้ด้วยแล้วมีโอกาสได้เจอนายกนะแล้วก็เสียงนี้ออกอากาศทางสวท.แล้วก็เสียงนี้จะส่งไปยังถึงนายกรัฐมนตรีนะครับก็เป็นการฝากนะไม่ต้องใครนะขอให้มีเจ้าหน้าที่ในตำบลที่ดูแลสภาเด็กนะแค่นั้นเราก็จะเกิดสภาเด็กทุกตำบลเลยโอ้กี่ตำบลนะ 8,000 กว่าตำบลใช่ไหม
4: ใช่ท
3: ั้งประเทศ
4: ถ้าทั้งประเทศก็ประมาณ7,000
3: กว่าตำบลนะและเทศบาลอีกนะโอ้นี่คือสภาเด็กและเยาวชนอ่ะสุดท้ายนี้ฝากถึงน้องๆเด็กและเยาวชนทั่วประเทศครับที่ชมรายการอยู่ขณะนี้ครับ
4: ค่ะก็อย่ากลัวที่จะเรียนรู้อย่ากลัวที่จะเข้าหาเพราะโอกาสนะคะไม่ได้มีให้น้องทุกคนนะคะเพียงแค่เรากล้าที่จะเรียนรู้กล้าที่จะยอมรับกับมันนะคะ น้องๆก็สามารถทำมันได้ค่ะเหมือนที่พี่ทำมันอยู่ตอนนี้ค่ะ
3: นะแล้วก็พี่ฟาร์มปริดาไกรถิ่นก็ทำมาแล้ว8ปีประสบการณ์มากมายถ้าน้องๆอยากจะคุยกับพี่ฟาร์มสามารถติดต่อผ่านทางโซเชียลมีเดียช่องไหนบ้างครับ
4: ก็หลักๆเลยก็จะเป็นเพจ Facebook ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยาค่ะสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามรายละเอียดสภาเด็กได้เลยหรือว่าถ้าอยากจะส่วนตัวก็ทัก Facebook พี่มาได้ค่ะปาริดาไกรถิ่นค่ะภาษาไทยพิมพ์มาได้เลย
3: นะปาริดาไกรถิ่นนะนี่เลยช่องทางนะปรึกษาได้นะพี่ฟาร์มพร้อมให้คำปรึกษานะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับฟาร์มปาริดาไกรถิ่นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยาครับร่วมพูดคุยกันนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: ม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงสต็อปรวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะโครงการกิจกรรมการประกวดออกแบบสื่อสร้างสารประเภทอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมเครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมค่ะขอเชิญชวนน้องๆในระดับมัธยมศึกษาค่ะหรือเทียบเท่านะคะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมนะคะเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และก็ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาถิ่นก่อนที่มรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวจะเลือนหายไปตามกาลเวลาค่ะโดยที่ผู้สมัครนะคะสามารถเลือกสมัครได้ทั้งรายบุคคลหรือว่ารายกลุ่มไม่เกิน3คนค่ะสถาบันการศึกษา1สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดทีมนะคะโดยส่งผลงานค่ะภายในวันที่10มิถุนายน2569ผลงานจะต้องจัดทำมาในขนาดกระดาษ A4 ค่ะบันทึกเป็นไฟล์ภาพ JPEG หรือว่า PNG นะคะขนาดไม่เกิน5เมกะไบต์ส่งผลงานผ่าน Google Form นะคะภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะโดยที่จะต้องจัดทำออกแบบผลงานอินโฟกราฟิกภายใต้หัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมค่ะโดยการออกแบบนะคะจะต้องมีการกำหนดชื่อเรื่องที่ชัดเจนค่ะสื่อความหมายสอดคล้องกับหัวข้อการแข่งขันที่กำหนดนะคะและมีสาระสำคัญนำเสนอเนื้อหาที่มีความถูกต้องเกี่ยวกับภาษาถิ่นเช่นความสำคัญคุณค่าทางวัฒนธรรมตัวอย่างคำศัพท์ที่เป็นเอกลักษณ์บทวิเคราะห์ผลกระทบจากการเสื่อมถอยของภาษาหรือแนวทางในการอนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์โดยต้องสรุปเนื้อหาที่มีความกระชับและสื่อสารได้ง่ายค่ะโดยนำเสนอนะคะออกมาเป็นภาพประกอบนะคะหรือองค์ประกอบทางอินโฟกราฟิกที่สัมพันธ์กับเนื้อหานะคะมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอแล้วก็มีข้อความในการเชิญชวนหรือว่ากระตุ้นให้เกิดความตระหนักหรือสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นค่ะหากใครสนใจนะคะสามารถที่จะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage เครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมค่ะ Instagram นะคะ @csn.official.th นะคะเครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมหากใครสนใจนะคะก็ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกันได้ค่ะสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มิถุนายน2569ค่ะโดยสมัครผ่าน Google Form นะคะพร้อมแนบผลงานเข้าไปค่ะภายในวันที่10มิถุนายน2569นี้นะคะกับการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมค่ะนี่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะสำหรับน้องๆในระดับมัธยมศึกษาที่อยากจะสร้างสรรค์ออกแบบอินโฟกราฟิกนะคะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกันได้ค่ะนี่เป็นข่าวสารกิจกรรมการประกวดที่น่าสนใจค่ะที่นำมาฝากกันในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะ
2: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
3: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
4: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
5: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: เด็ดปีกปิดเกมปากน้ำปกครองบุกทลายบ่อนลอยฟ้าสุขสวัสดิ์80รวบ63นักพนันคาโรงแรมร้างเงินหมุนเวียนพุ่ง43ล้านบาทต่อวันโยงอดีตนักการเมืองท้องถิ่นตามนโยบายจัดระเบียบสังคมของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายใต้การอำนวยการของนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองแนวรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนคดีอาญานายศักดิ์ชัยโรจนรัตน์ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองนายอุดมชัยนุทัศน์ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตการพนันพร้อมด้วยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจำนวน70นายปฏิบัติปิดเกมปากน้ำทลายบ่อนลอยฟ้าณชั้น4โรงแรมแห่ง1ในซอยสุขสวัสดิ์80อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากมีประชาชนแจ้งเบาะแสบ่อนการพนันไปยังกรมการปกครองอธิบดีกรมการปกครองได้สั่งการให้พนักงานฝ่ายปกครองเข้าทำการสอบสวนสืบสวนและได้รายงานให้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยทราบจึงได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเข้าวางแผนทำการจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ส่งสายลับเข้าไปแฝงตัวเป็นนักเล่นพนันทันทีที่สายลับได้ส่งสัญญาณเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจึงบุกจู่โจมเข้าทำการจับกุมขณะเข้าทำการจับกุมนักพนันต่างแตกตื่นวิ่งหนีนักพนันบางคนได้ปีนหน้าต่างห้องพักเข้าไปหลบยังห้องอื่นแต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ติดตามจับกุมตัวมาได้ทั้งหมดโดยพบภายในบ่อนได้มีการจัดการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตนักพนันจำนวน50รายโดยแบ่งเป็นชาย31รายและหญิง19รายจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวจท.อ่าน
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวจท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ 022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
11: English please press 1
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
15: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
16: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: พี่หนูหัวเราะเสียงดังเชียวอ่านอะไรอยู่คะ
1: พี่อ่านการ์ตูนตลกเรื่องคนไม่เต็มบาทอยู่อ่ะจ้ะขำดีพี่ชอบ
0: พูดถึงคนไม่เต็มบาทนะคะเพิ่งนึกขึ้นได้ค่ะพี่หนูเมื่อเช้านะคะขวัญไปยืนซื้อหมูปิ้งหน้าปากซอยค่ะเห็นผู้หญิงคนนึงค่ะเขายืนยิ้มให้ขวัญขวัญเนี่ยงงเลยค่ะจนขวัญนะคะซื้อหมูปิ้งเสร็จแล้วเขาก็ยังคงยืนยิ้มให้ขวัญอยู่ดูท่าทางเหมือนไม่เต็มบาทค่ะ
1: อ๋อผู้หญิงคนนั้นพี่ก็เคยเจอที่หน้าปากซอยเขาก็ยิ้มอย่างที่น้องขวัญว่านั่นแหละจ้ะ
0: จริงเหรอคะพูดแล้วก็ขำดีนะคะ
1: แล้วน้องขวัญเคยได้ยินคำว่าไม่เต็มเต็มไม่เต็มหุ่นไหมจ๊ะ
2: ไม่เคยค่ะ
1: ไม่เต็มเต็มไม่เต็มบาทไม่เต็มหุ่นเป็นสำนวนที่มีความหมายว่าสติไม่สมบูรณ์บ้าบ้าบอไม่เต็มเต็มคำว่าเต็งคือตาเต็งหรือตาช่างของจีนเต็มเต็งหมายถึงถูกต้องเต็มตามพิกัดอัตราไม่เต็มเต็งจึงหมายความว่าหย่อนจากพิกัดอัตราไม่เต็มบาทคำว่าบาทคือหน่วยช่างทอง1บาทเท่ากับ15กรัมไม่เต็มบาทหมายถึงหย่อนจากน้ำหนัก1บาทไม่เต็มหุนคำว่าหุนคือหน่วยช่างและวัดของจีนไม่เต็มหุนจึงมีความหมายคล้ายกับไม่เต็มบาทไม่เต็มเต็งไม่เต็มบาทไม่เต็มหุนนำมาใช้เป็นสำนวนเปรียบเทียบกับคนที่สติไม่สมบูรณ์บ้าบ้าบอบอสำนวนทั้ง3นี้อาจใช้ย่อว่าไม่เต็มก็ได้จ้ะ
0: ขวัญเพิ่งรู้นะคะว่าไม่เต็มเต็งไม่เต็มหุนมีความหมายเดียวกับไม่เต็มบาท
1: ใช่แล้วจ้ะแล้วน้องขวัญคิดว่าในบริษัทเรามีใครไม่เต็มบ้างไหมจ๊ะ
0: ไม่น่าจะมีนะคะพี่หนูบริษัทเราเนี่ยปกติกันทุกคนนะคะ
1: พี่ว่ามีนะ
0: ใครคะ
1: ก็พี่ทินไง
0: อุ๊ยพี่หนูพูดแบบนี้พี่ทินได้ยินเข้าก็น้อยใจแน่ๆเลยค่ะ
1: แต่ก็แอบจริงเหมือนกันนะคะ

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Weekend Entrepreneur หรือผู้ประกอบการวันหยุดนะครับยังคงต่อกับหนังสือเล่มนี้นะรีวิวไปตอนแรกแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ The Well Architect ของคุณแอนนาเบลนะคุณแอนนาเบลก็จะเรียกว่าเป็นนักเขียนเป็นอินฟลูเอนเซอร์เลยก็ได้นะครับทางด้านการเงินนะซึ่งหลายคนก็อาจจะเคยได้เห็นเพจของคุณแอนนาเบลพูดถึงเรื่องของการเงินส่วนบุคคลนะเล่มนี้ผมอ่านแล้วก็เป็นหนังสือที่ให้คำแนะนำแนวmindset ด้วยนะครับแล้วก็วิธีการด้วยเกี่ยวข้องกับการสร้างความมั่งคั่งผมได้ข้อคิดมา43ข้อแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพูดไปได้เพียงแค่13ข้อเพราะนั้นสัปดาห์นี้ผมคิดว่าอาจจะยังไม่จบด้วยอาจจะต้องต่อไปอีกสัปดาห์หนึ่งในสัปดาห์หน้านะครับอ่ะมาดูกันต่อนะครับว่ามีข้อคิดอะไรที่ผมได้จากหนังสือเล่มนี้เผื่อผู้ประกอบการวันหยุดและคนที่สนใจด้วยนะบางคนบอกเอ๊ะอันนี้ต้องเป็นผู้ประกอบการวันหยุดอย่างเดียวหรือเปล่าไม่จำเป็นนะครับแล้วจริงๆเรื่องหนังสือเล่มนี้และหลายๆเล่มระยะหลังก็ไม่ได้เป็นเฉพาะเจาะจงเฉพาะผู้ประกอบการวันหยุดนะครับแต่ว่าเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าคนที่ทำเป็นผู้ประกอบการวันหยุดก็น่าจะชอบและคนทั่วไปก็น่าจะชอบด้วยข้อ14ครับคนอื่นไม่ได้สนใจเรามากที่เราคิดมากเท่าที่เราคิดหรอกเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคเนาะคือบางทีคนไม่กล้าขายของคนไม่กล้าเป็นผู้ประกอบการเนี่ยส่วนหนึ่งคือคิดว่าเดี๋ยวคนนั้นจะล้อเดี๋ยวคนนี้จะว่าเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี้อายอะที่ผมรู้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะผมก็เคยเป็นคือพอเราไม่เคยขายเรามีความรู้สึกว่าการขายของคือการขอร้องการขายของคือการขอเงินไม่เท่ากันเลยนะครับจริงๆสิ่งที่เราขายมันต้องมีแวลูนะเราคงไม่เอาของห่วยๆมาขายถูกไหมเราคงไม่ต้องการเป็นสแกมเมอร์หลอกลวงคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะสิ่งที่เรานำเสนอให้เขาถ้าเขาคิดว่ามันไม่คุ้มสำหรับเขาก็ไม่ซื้อซึ่งไม่ได้มีอะไรน่าอายด้วยนะขายแล้วเขาไม่ซื้อนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกตินะครับเราขายของไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องซื้อเรานะครับผมทำหนังสือเล่มแรกมาชื่อความลับของการวัดผลเชื่อไหมตอนแรกอ่ะอายเล่มละเท่าไหร่มันแบบไม่กล้าบอกทำไมไม่กล้าบอกถ้าหนังสือเรามันไม่ใช่หนังสือที่เขียนหลอกลวงชาวบ้านถูกไหมมันเป็นหนังสือที่มันมีแวลูอ่ะบอกไปได้เลยครับเล่มละผมจำไม่ได้แล้วด้วยซ้ำนะ290มั้งมี400กว่าหน้าด้วยนะตอนนั้น290บาทบอกได้เลยถ้าคิดว่าโหไม่คุ้มหรอกก็ไม่ต้องซื้อไงจบเลยเราไม่ต้องเราก็ไม่ต้องรู้สึกแย่ด้วยก็เขาไม่คุ้มเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเรื่องการวัดผลไงก็ไม่คุ้มแต่เชื่อเหอะมันต้องมีคนเห็นว่าคุ้มมันไม่ใช่ว่าคุณตั้งราคาขายหนังสือเล่มละ1ล้านอย่างเงี้ยอ่ะมันก็ไม่มีใครคิดว่าคุ้มก็เท่านั้นเองนะครับแต่เอาทั่วๆไปอ่ะมันไม่มีหรอกมันก็ต้องมีคนคิดว่าเอ้ยเรื่องนี้เราตรงเลยเราอยากรู้มานานแล้วเราทำไม่ได้ทำไม่เป็นเขาได้ประโยชน์มากกว่าเงินที่เขาจ่ายด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปสนใจคนหรือสนใจความคิดคนเดียวเขาว่าเราจะว่าอะไรครับขายของไงเอาขายของจะว่าไงครับก็หน้าเงินไงโอ้ถ้าเขาว่าเราเป็นแบบนั้นจริงๆนะผมว่าความผิดไม่อยู่ที่เราผมว่าอยู่ที่เขานะคุณไปว่าคนขายของหน้าเงินเนี่ยผมว่าคุณไม่ธรรมดาละคือแปลกละถูกปะเอาแบบ common sense คนขายของกันทั่วไปถูกไหมเพราะนั้นบางทีเราอายครับอายซึ่งมันไม่ใช่เรื่องน่าอายในการทำผู้ประกอบการจะเป็นวันหยุดหรือไม่วันหยุดก็ตามเนี่ยข้อ15ข้อนี้เขาโค้ดคำพูดของน่าจะเป็นวอร์เรนบัฟเฟตต์นะแต่ก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้ผมก็ได้ข้อคิดมาผมก็มาเขียนตลาดหุ้นเนี่ยคือที่ที่จะโอนเงินจากคนใจร้อนไปสู่คนที่อดทนคือวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็เป็นหนึ่งในคนที่รวยที่สุดในโลกแล้วก็สไตล์การลงทุนเขาคือการลงทุนระยะยาวซึ่งก็ไม่แปลกใจที่เขาจะพูดว่าการลงทุนที่ใจร้อนเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวขายเอ้ยไม่ได้แล้วขายเอ้ยซื้อดีกว่าเฮ้ยอะไรเงี้ยมักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จแล้วสถิติส่วนใหญ่ก็สนับสนุนเรื่องนี้นะครับเขาก็เลยอธิบายว่าตลาดหุ้นเนี่ยก็ทำการโอนเงินจากคนใจร้อนนะใครซื้อขายเงินก็จะไปหมด แล้วเงินไปไหนก็คนที่อดทนเนี่ยซื้อแล้วก็มองพื้นฐานดีๆมอง value คุ้มค่าซื้อแล้วก็อดทนแล้วก็จะประสบความสำเร็จ16ครับการตัดสินใจถูกต้องเพียงครั้งเดียวอาจจะสำคัญกว่าการทำงานเป็นพันชั่วโมงจริงคุณอาจจะอดทนผมไม่ได้บอกห้ามทำงานเป็นพันชั่วโมงนะแต่ลองดูสักนิดนึงครับว่าคุณมาถูกทางหรือเปล่าการขับรถเป็นวันเนี่ยมันสำคัญแหละมันจะไปได้ไกลต่อเมื่ออะไรคุณเลี้ยวถูกทิศถูกป่ะคุณจะขึ้นเหนือคุณขับไปลงเพชรบุรีซึ่งมันเป็นถนนลงใต้เนี่ยคุณขับเป็นพันชั่วโมงก็ไม่มีทางถึงเชียงใหม่เชียงรายจริงไหมออกจากกรุงเทพนะเพราะนั้นอย่างแรกคือการตัดสินใจที่ถูกต้องคือไปถนนพหลโยธินซึ่งมันขึ้นเหนือจบหลังนั้นคุณทำงานไปได้ครับขับรถต่อไปได้เรื่อยๆจะขับเร็วขับช้าเรื่องของคุณเลยแต่คุณจะถึงเชียงใหม่ในที่สุดเหมือนกันกับการทำธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการก่อนที่คุณจะลุยทำลองดูหน่อยว่าคุณจะขายอะไรโมเดลทางธุรกิจคุณเป็นแบบไหน17ความรวยไม่ใช่การได้ทุกอย่างที่อยากได้แต่เป็นการอิสระจากความอยากชอบคำนี้มากเลยซึ่งเราคุยกันแล้วว่ามั่งคั่งคืออะไรสำหรับผมแล้วหนังสือเล่มนี้ก็พูดถึงเรื่องนี้ตอนต้นๆเนี่ยพูดเยอะสัปดาห์ที่แล้วพูดเยอะเลยมั่งคั่งคือเพียงพอครับถ้าคุณนิยามว่ามั่งคั่งหรือรวยคือคุณต้องได้ทุกอย่างที่อยากได้คุณจะไม่มีวันรวยตลอดชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเพราะคุณจะอยากได้มากขึ้นเรื่อยๆวันนี้มีรถ1คันอยากได้รถคันที่2พอได้คันที่2คุณอยากได้คันที่3มนุษย์ไม่หยุดการอยากได้ครับถ้านิยามความรวยคือได้ทุกอย่างที่อยากได้มันจะไม่มีทางรวยแต่ถ้าเราเป็นอิสระจากความอยากเรารวยได้เลยนะตอนนี้เรามีบ้านมีรถแค่นี้พอแล้วนี่คือรวยแล้วมั่งคั่งละความมั่งคั่งเป็นความคิดนะมันคือสิ่งที่เราคิดนะมันไม่ใช่สินทรัพย์ที่เรามีผมเคยพูดไปแล้วนะคนมีเงิน10ล้านอาจจะมั่งคั่งน้อยกว่าคนมีเงิน1ล้านก็ได้นะถ้าเกิด10ล้านคุณนอนไม่หลับตลอดเวลาว่าทำไมเพื่อนบ้านคุณมี20ล้านทำยังไงฉันต้องมีมากขึ้นคุณจะไม่มีความรู้สึกมั่งคั่งเลยแต่1ล้านแล้วคุณดูแลครอบครัวได้คุณโอเคมีความสุขนั่นคุณมั่งคั่งแล้ว18ครับเวลามีคนแนะนำถามตัวเองว่าที่เขาแนะนำเรานั้นเขาได้อะไรไหมคือมันจะมีคำแนะนำบางอย่างที่บางทีมันเกิด question mark นะมันเกิดข้อสงสัยได้ยกตัวอย่างนะลงทุนเรื่องนี้กันเถอะมันดีมากเลยนะคำถามแรกนะเขาได้อะไรจากการลงทุนไหมเช่นเขาได้ค่าคอมมิชชั่นจากการลงทุนของเราซึ่งไม่ได้ผิดอะไรนะแต่มันก็เป็น question mark แล้วว่าเขาสนใจความสำเร็จของเราหรือจริงๆแล้วเขาแค่พูดอยากให้เขารวยขึ้นเฉยๆเอางี้ง่ายๆเลยนะอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นนะซึ่งเรื่องทั้งสองเรื่องนี้ไม่ได้ผิดนะระหว่างคนขายของสมมติผมขายคอมพิวเตอร์ผมบอกซื้อเครื่องนี้ดีมากเลยนะแต่ผมไม่คนขายอ่ะกับเพื่อนสนิทคุณอ่ะที่เขาไม่ได้เป็นคนขายคอมพิวเตอร์อ่ะแต่เขามาแนะนำคุณบอกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ดีมากเลยนะถามว่าใครน่าเชื่อถือว่ากันคนส่วนใหญ่รวมทั้งผมด้วยผมเชื่อว่าเพื่อนสนิทถ้ามีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เหมือนกันเนี่ยเพื่อนสนิทเนี่ยน่าเชื่อถือกว่าเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ประโยชน์จากการคำแนะนำนี้ครับเขาหวังดีกับเราเพราะเขาใช้แล้วมันเวิร์กมันดีเขาก็อยากแนะนำแต่ถ้าเกิดผมเป็นคนขายแล้วผมเชียร์โปรดักต์ผมไม่ได้แปลว่าผมต้องโกหกเสมอไปนะแต่ความน่าเชื่อถือมันเริ่มลดลงเพราะผมได้ประโยชน์เต็มๆเลยถ้าซื้อไปผมรวยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้บอกว่าห้ามเชื่อเลยแต่ว่าถ้ามีใครแนะนำอะไรเนี่ยเขาได้อะไรจากสิ่งนั้นไหมเวลาเราไปซื้อของในห้างก็เคยเจอไหมครับสมมุติจะไปซื้อเครื่องฟอกอากาศเครื่องหนึ่งอยู่ดีๆกำลังถามแบรนด์นี้อยู่ศึกษามาแล้วแบรนด์นี้ดีพนักงานขายก็บอกพี่แบรนด์นี้ดีกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาอาจจะได้ค่าคอมมิชชั่นแบรนด์นั้นสูงกว่าแบรนด์ที่เราสนใจก็ได้เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าเครื่องไหนดีกว่าแล้วมันดีมันเหมาะกับเราหรือเปล่าเขาสนใจคือเขาจะได้คอมมิชชั่นเพิ่มหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็อาจจะคำแนะนำนั้นอาจจะไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับ19นะครับไม่มีใครรักและเข้าใจเงินของเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากให้เงินคุณงอกเงยคุณรักชีวิตคุณรักครอบครัวคุณก็ต้องดูแล เงินของคุณด้วยตัวของคุณเองอย่าไปถามนะครับผมจะรวยได้ยังไงไม่ใครรู้หรอกแล้วไม่มีใครแคร์เท่าตัวคุณแหละเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคุณไปถามกูรูทางการเงินผมไม่ได้บอกกูรูไม่ดีนะกูรูนี่เขาเก่งมากนะเขาก็แนะนำได้นะแต่ถามว่าเขารู้บริบทคุณทั้งหมดเลยป่ะไม่รู้หรอกเขาก็พยายามแนะนำตามความคิดเขาซึ่งบางอันอาจจะเวิร์กไม่เวิร์กคุณต้องดูแลตัวเองเรื่องการเงินหาความรู้ได้ถามกูรูได้ไม่ผิดแล้วจริงๆเนี่ยคนที่ควรแคร์ที่สุดคือตัวคุณมุกูรูเนี่ยเขาก็โหมีคนมาถามเขาวันละเป็นร้อยฮะให้เขามานั่งแบบพิจารณาอย่างละเอียดให้คุณเนี่ยลำบากเขาก็พูดในภาพใหญ่ภาพรวมแหละนะครับแค่นั้นก็มีประโยชน์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครรักและเข้าใจเงินของเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองนะครับข้อ20คนรวยคนจนต่างกันตรงไหนคนจนใช้เงินเพื่อโชว์ครับคนรวยใช้เงินเพื่อโตนี่ผมก็ชอบนะครับคนจนเนี่ยซื้อของแพงๆเหตุผลเดียวคือคนอื่นเห็นจะได้รู้สึกว่าโหมีตังค์ว่ะเจ๋งว่ะทั้งนั้นจริงเนี่ยกระเป๋าใบนั้นเนี่ย 300,000 500,000 เนี่ยกู้เงินมามีนะครับอย่างนี้คุณไม่จนทนไหวเหรอครับคุณโชว์ไปคนก็ไม่ค่อยสนใจคุณเท่าไหร่หรอกเอาตรงๆแต่ว่าคุณต้องทำไมผ่อนทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเงินก็จะไม่มีจะกินอยู่แล้วกู้อีกมีดอกเบี้ยอีกโอ้แต่คนรวยมีเงิน 300,000 500,000 เอาไปทำอะไรลงทุนครับลงทุนไม่ใช่มั่วซั่วนะครับศึกษามาดีแล้วด้วยจาก 500,000 ก็เติบโตเป็น 600,000 700,000 1ล้าน10ล้านมันก็ค่อยๆเติบโตไปนี่คือความแตกต่าง21ครับคนจนจ่ายแพงกว่าคนรวยแทบทุกเรื่องมีหนังสือหลายเล่มพูดเรื่องนี้นะครับทำไมคนจนถึงจ่ายแพงกว่าคนรวยอ่ะเพราะคนจนมีความเสี่ยงมากกว่าไม่ต้องคิดอะไรมากนะกู้เงินเนี่ยคุณว่าแบงค์จะคิดดอกเบี้ยให้คนรวยคนจนเนี่ยแบงค์จะคิดดอกเบี้ยใครแพงกว่าคนจน high risk high return เพราะเขารู้ว่าเขาปล่อยกู้คนจนเนี่ยมีโอกาสที่คนจนจะไม่มีเงินคืนเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาต้องป้องกันก็คือเอาดอกเบี้ยแพงใน10คนเกิดมีคนเบี้ยวหนี้สักคนเขายังได้กำไรไงในบรรดาคนจนเนี่ยดอกเบี้ยแพงแต่ถ้าคนรวยเนี่ยนะโอ้โหคุณมากู้เหอะผมมั่นใจเลยคนอย่างคุณเนี่ยมีสินทรัพย์เอามาค้ำประกันมหาศาลยังไงเราไม่เจ๊งแน่นอนอย่างนี้ดอกเบี้ยถูกค่าประกันสุขภาพก็ใช่คนจนมีโอ้โหไม่มีตังรักษาสุขภาพใช่ไหมมันมีความเสี่ยงสูงมากในการที่จะเจ็บป่วยเขาก็คิดค่าประกันแพงเพราะความเสี่ยงมันสูงคนจนจ่ายแพงอีกแล้วคนรวยนี่แบบโอ้เข้าฟิตเนสทุกอย่างกินดีอยู่ดีแบบดูแลสุขภาพประกันมันก็ลดลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าความเสี่ยงมันน้อยเพราะนั้นคนจนเนี่ยจ่ายแพงกว่าคนรวยเกือบทุกเรื่องนะครับ22ครับเวลาอยากได้ของทำไงให้ถามตัวเองเลยฮะว่าเราอยากได้ของชิ้นนี้จริงๆหรือแค่อยากได้ให้เห็นคนให้คนอื่นเห็นว่าเรามีคือเอาไว้โชว์คุณอยากได้จริงๆแล้วเอาไว้โชว์ถ้าอยากได้จริงๆเนี่ยอ่ะติ๊กผ่านไม่ได้แปลว่าต้องซื้อเสมอไปนะเพราะคุณได้ใช้ประโยชน์แต่ถ้าเอามาเพื่อโชว์นี่ผมว่าไม่อย่าไปซื้อเลยเสียเวลาข้อหนึ่งคือไม่ใครสนใจแล้วไม่คุ้มจริงๆมันเป็นใครที่เหลือในการตัดสินได้ดีอันหนึ่งเนาะบางทีเราสับสนเราคิดว่าเราอยากได้นะจริงๆเราไม่ได้อยากได้จริงๆเราแค่อยากโชว์อยากโชว์อย่าเลยเปลืองตังค์ยกเว้นว่าคุณมีตังค์เยอะมากๆแล้วคุณจะเอาไปซื้อโชว์ก็ไม่เป็นไรแต่โน้ตนะส่วนใหญ่คนมีตังค์เยอะมากๆเขาก็ไม่อยากโชว์เพราะเขาเต็มแล้วอ่ะนึกออกไหมไม่รู้จะโชว์ทำไมผมสังเกตนะผมรู้จักคนรวยมากๆหลายๆคนเนี่ยผมไม่เห็นใครโชว์สักคนเลยจริงๆนะไม่ค่อยเห็นคนที่แบบเที่ยวประกาศว่าตัวเองรวยอ่ะถ้าแบบคนที่โชว์นู่นโชว์นี่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยของจริงเท่าไหร่อาจจะมีตังค์อยู่บ้างนะเลวร้ายที่สุดคือบางทีไม่มีตังค์ด้วยแต่พยายามอยากจะโชว์ข้อ23ครับถามตัวเองนะเดือนนี้เราใช้เงินไปกับสิ่งที่อยากได้เท่าไหร่กับสิ่งที่เราต้องใช้เท่าไหร่แบ่งแยกเงิน2ก้อนก้อนนึงคือต้องใช้เช่นเราต้องมีค่าเรียนลูกเราต้องมีค่ารักษาพยาบาลคุณพ่อคุณแม่เราต้องมีค่าผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรที่มันจำเป็นอะนะแต่ไอสิ่งที่อยากได้เช่นกระเป๋าแบรนด์เนมเดี๋ยวจะไปว่ากระเป๋าซะเยอะอย่างอื่นก็ได้นะ กล้องถ่ายรูปแพงๆมือถือที่มันเวอร์วังอลังการเกินไปอะไรเงี้ยเรื่องพวกนี้บางทีที่เราจนที่เรายังไม่มั่งคั่งเนี่ยเพราะว่าเราไปมีหลูรั่วนะกับสิ่งที่เราอยากได้มากเกินไปผู้ประกอบการวันหยุดในอุตสาหหาเงินในวันหยุดเนี่ยหาแล้วเก็บเอาไปลงทุนนะครับไม่ใช่หาไปแล้วไปจ่ายฟุ่มเฟือยหมดผมไม่ได้บอกว่าห้ามซื้อของเลยคือเวลาดักการการเงินเนี่ยมันไม่ใช่ว่าถ้าจะไม่ใช้ฉันจะตระหนี่เบียดเบียนตัวเองเลยถ้าจะใช้ฉันก็ต้องใช้ให้หมดมันอย่าไปสุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งเอาให้พอเหมาะพอควรเนาะเนี่ยข้อ24คนรวยจริงจะไม่ประกาศความรวยของตัวเองคุณเคยเห็นวอร์เรนบัฟเฟตออกมาประกาศว่าตัวเองรวยไหมบิลเกตเอาตัวท็อปๆในโลกเนี่ยเคยเห็นเขาบอกว่าฉันรวยแล้วอะไรเงี้ยมีปะแต่คุณเคยเห็นเพื่อนบางคนใน Facebook หรือว่าในโซเชียลมีเดียโชว์เรื่องพวกนี้ไหมคุณว่าใครรวยกว่ากันไม่ต้องตอบถูกป่ะชัดเจนรวยจริงไม่ประกาศแล้วไม่ต้องเอาไปวอร์เรนบัฟเฟตต์มันไกลไปผมมีคนรู้จักอ่ะคือบางคนเนี่ยผมบอกเลยนะถ้าไม่รู้จักเขาเนี่ยไม่มีทางรู้เลยว่าเขารวยมากๆครับขับรถก็ขับธรรมดาทุกอย่างปกติใช้ชีวิตตามปกติแล้วไม่ใช่เสแสร้งด้วยนะไม่ใช่แบบว่ารวยแต่ทำเป็นจนแต่ว่าจะบอกคนอื่นรวยคือมันมีคนประเภทนี้เหมือนกันที่เขาเรียก humble brag เคยเห็นมาคืออยากโชว์รวยอ่ะอยากโชว์รวยอ่ะคือประมาณว่าซื้อน้ำแข็งแก้วเดียวแล้วก็ถ่ายรูปแต่ว่าข้างหลังเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมราคา 500,000 ถ่ายมันติดทั้งคู่แต่ว่าเวลาเขียนแคปชั่นบอกว่าไม่มีตังกินน้ำแล้วเลยต้องไปเอาน้ำฟรีมากินแต่คนเห็นกระเป๋าแบรนด์เนมอันนั้นคือแบบเดียวกันคือประกาศรวยเหมือนกันแต่ว่าทำเนียนน่ะทำเนียนแต่มันไม่เนียนหรอกมันทุกคนก็เห็นนะครับ25ครับถ้าเราเก็บเงินทุกบาทเราจะจากโลกนี้ไปก่อนที่จะได้ใช้เงินถ้าเราใช้เงินทุกบาทเราก็จะไม่มีทางมีสละจริงๆคืออย่าสุดโต่งนั่นเองเก็บทุกบาทไม่ใช้อะไรเลยไม่พาลูกไปเที่ยวไม่กินไม่อะไรเลยผอมโซคุณจะจากโลกนี้ไปโดยที่คุณไม่ได้ใช้เงินเลยครับซึ่งเสียดายงั้นแปลว่าต้องใช้หมดเลยมีเท่าไหร่ใช้หมดกู้มาใช้เลยอันนี้ก็เกินไปอย่าสุดโต่งอย่างนั้นคุณไม่มีทางอิสระเลยคุณเป็นหนี้ตลอดชีวิตเลยขออีกสักข้อนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับศิลปะการเงินไม่ได้อยู่ที่ว่าเราหาเงินเก่งแค่ไหนแต่อยู่ที่เราจัดบาลานซ์ได้หรือเปล่าก็ตอบโจทย์เมื่อกี้นะครับว่าทั้งหมดคือบาลานซ์นะครับหาเงินเก่งดีครับแต่ว่าใช้เงินเก่งด้วยก็ไม่ดีครับก็ต้องคอยบาลานซ์บางอย่างต้องใช้นะครับซื้อความสุขให้ตัวเองไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ก็บางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็หยุดใช้บ้างนะครับก็เป็นหนังสือที่ดีนะคราวหน้าเนี่ยคิดว่าน่าจะจบสำหรับการรีวิวหนังสือเล่มนี้ในรายการผู้ประกอบการมันหยุดใครอยากไปซื้ออ่านก่อนก็ได้นะครับ The Wealth Architect ของคุณแอนนาเบลนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story, a life-changing story.

ียนบทนี้กลางลำน้ำสาละวินเขตกั้นถิ่นไทยพม่าป่าเล่าขานความรู้สึกกรุณา

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.หนุนสร้างชุมชนรับมือภัยพิบัติอย่างทั่วถึงเปิดเวทีถอดบทเรียนเรียนรู้เพื่อปรับตัวเสริมพลังกลุ่มเปราะบางชายแดนใต้ที่โรงแรม CS ปัตตานีนายรุษฎีหายีมะลีผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานเปิดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อปรับตัว Lesson Learn Inclusive DRR in SBP ซึ่งจัดโดย International Rescue Committee หรือ IRC เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความรู้และสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐรวมถึงชุมชนในการเตรียมความพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ามกลางภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมกว่า100คนทั้งนี้ตั้งแต่ปี2568องค์กร IRC ได้ดำเนินโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการรับมือภัยพิบัติโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วมผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมถึงกลุ่มเปราะบางในพื้นที่นำร่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ตำบลบางงวยซินแงอำเภอยะหาจังหวัดยะลาตำบลลุโบยี่ไลอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีและตำบลมามงอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าชุมชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบจากภัยพิบัติโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำท่วมอย่างมีส่วนร่วมส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถอดบทเรียนและเผยแพร่องค์ความรู้จากการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตลอดจนส่งต่อแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติแบบมีส่วนร่วมสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับการรับมือภัยพิบัติอย่างยั่งยืนต่อไป
2: จบข่าววินุรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: ตอนภาพลักษ
9: ณ์หนูแหมตกใจหมดเลย
10: แมวกลัวหนูมีที่ไหนเสียภาพพจน์หมด
9: เขาใช้คำว่าภาพลักษณ์จ้าไม่ใช่ภาพพจน
10: ์ภาพลักษณ์กับภาพพจน์ไม่เหมือนกันหรอ
9: เป็นคนละคำกันเลยอย่างเมื่อกี้เราต้องใช้คำว่าภาพลักษณ์เพราะคำนี้หมายถึงภาพที่เกิดจากความนึกคิดหรือคิดว่าคุณจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี
10: ้เหมือนอยากจีสวาดเป็นภาพลักษณ์ของแมวที่มีความรู้ใช่ไหม
11: หรืออย่างเช่นก้าวแต้มเป็นภาพลักษณ์ของแมวจอมเกเรไงล่ะ
9: ใช่แล้วภาพลักษณ์หมายถึงภาพหรือลักษณะที่คนอื่นเห็นหรือคิดว่าเขาเป็น
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเผยนักท่องเที่ยวต่างชาติกลางลดลงหลังเชิญสถานกงสุลในภูเก็ตหารือและชี้ปัญหาบุกรุกที่ดินสาธารณะในพื้นที่ต้องใช้กฎหมายเคร่งครัดเตรียมอัปเดตคำนิยามผู้มีอิทธิพลขึ้นบัญชีแดงเผยนักท่องเที่ยวต่างชาติกลางลดลงที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเป็นการนำเสนอผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลโดยนายนิรัตน์พงศิษฐ์ถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวสรุปปัญหาที่พบในภูเก็ตโดยเฉพาะปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะมีความเห็นตรงกันว่าต้องมีการจัดสรรที่ดินอย่างเป็นธรรมการบริหารจัดการที่ดินและการกระจายอำนาจซึ่งที่ดินที่มีการบุกรุกโดยนายทุนและใช้ประชาชนบังหน้าต้องจัดการด้วยกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วนปัญหาที่ดินสาธารณะในพื้นที่ทั่วๆไปไม่ได้รุนแรงแนวระดับจังหวัดน่าจะรับมือได้ในพื้นที่มูลค่าสูงเช่นจังหวัดภูเก็ตและสุราษฎร์ธานีมีความพยายามที่จะต่อสู้เพื่อที่จะครอบครองสูงตรงนี้หน่วยงานส่วนกลางต้องลงมาพื้นที่จะปล่อยให้หน่วยงานระดับจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดชนอย่างเดียวไม่ได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมป่าไม้รวมถึงกรมอุทยานแห่งชาติป่าและพันธุ์พืชต้องลงพื้นที่จัดการด้วยเพราะรายละเอียดทั้งหมดอยู่กับหน่วยงานดังกล่าวซึ่งหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่หน้างานจะดูตามเอกสารตามเนื้อผ้าขณะที่ฝ่ายปกครองและตำรวจในจังหวัดจะดำเนินการตามเอกสารหมายศาลของคดีได้เท่านั้นหากลงลึกไปกว่านี้ต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาดูแลกำกับนอกจากนี้มีการสร้างความร่วมมือกับสถานทูตและสถานกงสุลเพื่อให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎหมายไทยโดยช่วงสิ้นเดือนที่ผ่านมามีการเชิญสถานกงสุลทั้งหมดในภูเก็ตมาพูดคุยถึงภาพรวมถึงการเจาะลึกเฉพาะชาติที่มีความน่ากังวลเป็นการขอพูดคุยแบบจริงจังรวมถึงบังคับใช้กฎหมายโดยที่ไม่มีการประนีประนอมซึ่งเป็นการพูดคุยกันชัดเจนว่าจะมีการดำเนินคดีโดยไม่ห่วงเรื่องการท่องเที่ยวและถ้าความผิดร้ายแรงจะถูกส่งกลับประเทศหากถึงขั้นจำคุกจะถูกแบล็คลิสต์ทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ขณะนี้เริ่มนิ่งแทบไม่กระเพื่อมหลังจากดำเนินการอย่างจริงจังจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: พี่หนูดูอะไรอยู่คะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เชียว
1: พี่กำลังดูรูปลูกชายอยู่จ้า
0: ฮะลูกชายนี่พี่หนูมีลูกแล้วเหรอคะ
1: นั่นไงพี่นึกแล้วว่าน้องขวัญต้องคิดแบบนี้ไม่ใช่จ้ะรูปลูกชายเพื่อนพี่เขาส่งมาให้ดู
0: อ๋อตกใจหมดเลยนึกว่าพี่หนูมีลูกแล้วซะอีก
1: น้องขวัญดูสิน่ารักไหม
0: โอ้โหหน้าตาน่ารักมากเลยค่ะนี่แสดงว่าเพื่อนพี่หนูเนี่ยต้องหน้าตาดีมากเลยแน่ๆเลยค่ะถึงได้มีลูกออกมาหน้าตาน่ารักขนาดนี้ว่าแต่กี่ขวบแล้วคะเนี่ย
1: แค่7-8เดือนเองจ้ะเพิ่งจะเริ่มตั้งไข
0: ่ตั้งไข่คำนี้สงสัยมานานแล้วเหมือนกันนะคะทำไมเขาจะต้องนำไปเปรียบเทียบกับไข่ด้วยล่ะคะ
1: ตั้งไข่เป็นสำนวนใช้อธิบายอาการของเด็กทารกเมื่อมีอายุ 7-8 เดือนจะเริ่มยืนแต่กำลังขายังไม่แข็งพอยืนอยู่ไม่ได้ยืนแล้วก็ทรุดลงยืนแล้วก็นั่งลงล้มลุกคล้ายกับการนำไข่มาตั้งไข่มีลักษณะกลมมนจะวางตั้งขึ้นตรงๆไม่ได้ต้องมีที่รองจึงจะอยู่ได้จึงเรียกอาการที่เด็กยืนขึ้นแล้วล้มลงว่าเหมือนกับการตั้งไข่พอเด็กหัดยืนก็จะมีบทร้องให้เด็กสนใจว่าตั้งไข่ล้มต้มไข่กินไข่ตกดินใครจะกินไข่เน
0: อพอพูดถึงตั้งไข่ทำให้ขวัญนึกถึงตอนเด็กค่ะตอนที่ขวัญเพิ่งเริ่มหัดตั้งไข่เนี่ยท่าทางคงจะตลกน่าดูเลยนะคะเนี่ย
2: โตขึ้นมาสวยเท่านี้ก็ดีแล้วล่ะจ้ะ
0: แหมพี่หนูเนี่ยชมขวัญอีกแล้วนะคะแต่ก็ไม่สวยเท่าพี่หนูหรอกค่ะ
2: โอ้โหเอาเป็นว่าเราสวยทั้งคู่กันนะจ๊ะ
1: ดูรูปหลานต่อดีกว่านี่

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสงขลาฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุจำลองสถานการณ์อุทกภัยในรูปแบบ TTX ทบทวนบทบาทหน้าที่การสื่อสารการอพยพและการจัดตั้งศูนย์พักพิงลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สาระกลางจังหวัดสงขลาโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาจัดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้รูปแบบการฝึกบนโต๊ะ Table Top Exercise หรือ TTX เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือสถานการณ์สาธารณภัยทั้งด้านบุคลากรสถานที่ทรัพยากรการบูรณาการการประสานงานการสื่อสารการอพยพและการจัดตั้งศูนย์พักพิงพร้อมถอดบทเรียนหลังการฝึกเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดมอบหมายให้นายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนการตอบโต้สถานการณ์อุทกภัยในฐานะผู้บัญชาการเหตุจังหวัดพร้อมนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมฝึกตอบโต้สถานการณ์อุทกภัยในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะโดยมุ่งเน้นการจำลองสถานการณ์อุทกภัยเพื่อฝึกการวิเคราะห์สถานการณ์การสั่งการการสื่อสารและการประสานการปฏิบัติร่วมกันของหน่วยงานต่างๆภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์การฝึกซ้อมในครั้งนี้ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยสามารถบริหารจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: โดนลูกปัด
9: วันนี้ดูพี่ก้อยมีความสุขนะร้องเพลงไปยิ้มไปแล้วเอาอะไรมาร้อยก็ไม่รู้เดี๋ยวก็เอามาทาบที่คอเดี๋ยวก็เอามาทาบที่แขนสวยจังเลยอ่ะ
10: จริงด้วยสวยจริงๆมีมากมายหลายสีอยากได้มาผูกคอจังผมก็ดีนะ
9: ที่เอามาร้อยนั่นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
10: อ๋อฉันนึกออกแล้ววันก่อนได้ยินพี่ก้อยบอกว่าจะร้อยลูกปัดทำเป็นสร้อยคอเตรียมไว้เป็นของขวัญวันเกิดของคุณแม่พี่ก้อยไงล่ะ
9: อ๋อโหคงเป็นของขวัญที่คุณแม่ถูกใจนะไปเราไปหาพี่ก้อยกันเถอะเผื่อพี่ก้อยจะร้อยลูกปัดมาผูกคอเราบ้าง
10: ลูกปัดคือลูกแก้วหรือหินสีต่างๆเจาะรูตรงกลางแล้วเอาเส้นได้หรือเส้นไหมร้อยทำเป็นสร้อยคอหรือสร้อยข้อมือลูกปัดเขียนลอลิงสระอูกอไก่ปอปลาไม้หันอากาศดอเด็ก
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ฝนถล่มลำปางฝนตกชั่วโมงเดียวน้ำป่าซัดจมมิดกว่า1เมตรเกิดเหตุวาตภัยซ้ำเติมชาวบ้านในช่วงหน้าฝนเมื่อเวลา 18:00 นวันที่21พฤษภาคมมีรายงานเกิดเหตุฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องมานานกว่า1ชั่วโมงส่งผลกระทบทำให้ปริมาณน้ำในลำห้วยแม่ตังตำบลพระบาทวังตวงอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนโอล้นท่วมตลิ่งมวลน้ำสีแดงขุ่นจำนวนมหาศาลได้ไหลบ่าทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนริมห้วยที่ตั้งอยู่ตามแนวลำน้ำอย่างรวดเร็วส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบกระทันหันกว่า10หลังคาเรือนนอกจากนี้กระแสน้ำป่ายังได้ซัดเอาเศษกิ่งไม้และวัชพืชจำนวนมากไหลเข้ามาสะสมในพื้นที่หมู่บ้านตรวจสอบพบว่าบริเวณถนนในหมู่บ้านและพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดมีปริมาณน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทำให้การสัญจรไปมายากลำบากล่าสุดทางด้านผู้นำชุมชนได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อประสานงานช่วยเหลือเยียวยาต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081 616 3224

0: เอ้าคุณน้องเดี๋ยวเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนมาทำไมไม่โทรหาพี่ก่อนอ่ะดีนะที่พี่อยู่บ้าน
1: ก็รู้สึกว่าพี่ทินน่าจะอยู่บ้านนะสิคะเลยแวะมาหาเอาขนมมาฝากแล้วก็เอาบุญมาฝากด้วยค่ะ
2: โอ้ยขอบคุณมากครับ
0: มานี่เลยเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนมามามานั่งก่อนนั่งก่อนแหมเป็นยังไงมายังไงมาวันนี้แต่น้องดูหน้าตาอิ่มเอิบนะ
2: ดูเหมือนมีความสุขดี
1: ก็หนูเพิ่งไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรมาค่ะ
2: ฮะคุณน้องมีเจ้ากรรมนายเวรด้วยเหรอ
1: ก็เราไม่รู้ว่าเราได้เคยทำอะไรไม่ดีกับใครไว้บ้างเราจึงต้องทำบุญเผื่อเอาไว้ค่ะถ้าหากว่ามีเจ้ากรรมนายเวรอยู่เราก็อุทิศส่วนกุศลไปเขาก็จะไม่มาติดตามทำร้ายเราเป็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนาค่ะอย่างเช่นเมื่อชาติก่อนเราเคยทำร้ายใครหรือว่าได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ไว้สัตว์ต่างๆที่เราฆ่าก็ถือว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรชาตินี้เราก็จะได้ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยทำเอาไว
0: ้คุณน้องพูดได้ดีจริงๆเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะไปทำบุญที่วัดบ้างจะได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรบ้างจิตใจจะได้สบาย
1: ดีค่ะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่านราธิวาสเกาะติดไฟป่าพรุบาจ่ออัปเดต21พฤษภาคม2569แนวโน้มดีขึ้นหลังไม่พบจุดความร้อนเพิ่มขึ้นนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะที่อำเภอยี่งออย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุไฟป่าต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลตะปอยเยาะและตำบลละหานส่งผลให้พื้นที่ได้รับความเสียหายรวม854ไร่โดยสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อำเภอยี่งอเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมบริเวณหมู่ที่1ตำบลตะปอยเยาะและต่อมาเมื่อวันที่17พฤษภาคมพบเหตุเพิ่มเติมในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลละหานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของป่าพรุบาเจาะโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ทั้งหมดแม้ขณะนี้พื้นที่เริ่มมีฝนตกเป็นระยะหลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝนส่งผลให้การลุกลามของไฟลดลงแต่ยังคงพบกลุ่มควันและความร้อนใต้ชั้นดินบางจุดจังหวัดจึงยังคงมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ป่าพรุซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟใต้ดินและปะทุซ้ำสำหรับช่วงบ่ายวันที่21พฤษภาคมยังไม่พบจุดความร้อนเพิ่มในพื้นที่พรุบาเจาะและพื้นที่ใกล้เคียงขณะที่พื้นที่อื่นรวมถึงป่าพรุโต้แดงสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วอย่างไรก็ตามจังหวัดนราธิวาสยังคงเปิดศูนย์ติดตามสถานการณ์เพื่อประเมินความเสี่ยงแบบวันต่อวันผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสระบุว่าขณะนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าแนวโน้มสถานการณ์ไฟป่าดีขึ้นซึ่งเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนภายใต้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดและอำเภอโดยระดมกำลังทั้งฝ่ายปกครองปภ.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการชลประทานนราธิวาสศูนย์ปภ.เขต12สงขลาและเขต18ภูเก็ตทหารกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าอาสาสมัครและประชาชนมีการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกล5เครื่องจากรถดับเพลิงรถบรรทุกน้ำ6คันเครื่องสูบน้ำหาบหามรถแบ็คโฮและโดรนตรวจการรวมถึงเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจและทิ้งน้ำ57เที่ยวบินใช้น้ำกว่า 28,500 ลิตรควบคู่กับการปฏิบัติการฝนหลวงและจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวัง3ผลัดต่อวันป้องกันไฟปะทุซ้ำในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสยังคงขอความร่วมมือประชาชนงดเผาในที่โล่งทุกกรณีโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้แนวป่าและพื้นที่พรุหากพบกลุ่มควันจุดความร้อนหรือพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าขอให้รีบแจ้งผู้นำท้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในระยะยาว
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอด พบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนกิตติมศักดิ
9: ์เปิดช่องทีวีไทยสิก้อยวันนี้พ่อของเพื่อนพี่จะร้องเพลงในรายการการกุศลด้วยละ
10: คุณพ่อของเพื่อนพี่เก่งเป็นนักร้องเหรอ
9: เปล่าไม่ได้เป็นนักร้องแต่วันนี้มีรายการการกุศลท่านไปร้องในฐานะนักร้องกิตติมศักดิ์นะ
10: นักร้องกิตติมศักดิ์หมายถึงอะไรจ๊ะ
9: คำว่ากิตติมศักดิ์หมายถึงที่ทำเพื่อเป็นเกียรติจ้ะนักร้องกิตติมศักดิ์ก็หมายถึงนักร้องที่มาร้องเพลงเพื่อเป็นเกียรตินั่นเอง
10: กิตติมศักดิ์เวลาเขียนมีต่อเต่ากี่ตัวล่ะพี่เก่ง
9: 2ตัวจ้ะเขียนกอไก่สระอีต่อเต่าแล้วก็ต่อเต่าสระอิมอม้าสอสลาไม้หันอากาศกอไก่ดอเด็กสระอิการัน
8: กิตติมศักดิ์หมายถึงที่ทำเพื่อเป็นเกียรติเช่นนักร้องกิตติมศักดิ์หรือที่ให้เพื่อเป็นเกียรติเช่นปริญญากิตติมศักด
10: ิ์แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: บางจากหนุนแทนไบโอฟิลฟอสซิลชี้เพิ่ม GDP ไทยได้มากกว่า EV นายชัยวัฒน์โควาวิสารัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าทางออกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศไทยคือไบโอฟิลเนื่องจากสามารถนำมาใช้แทนฟอสซิลได้ทันทีในสัดส่วน 10-20% โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานซึ่งปัจจุบันทั่วโลกมีรถยนต์กว่า 1,400 ล้านคันรวมถึงปั๊มน้ำมันและท่อขนส่งที่รองรับเชื้อเพลิงเหลวอยู่แล้วการเปลี่ยนผ่านสู่ไบโอฟิลจึงทำได้ง่ายและตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งการส่งเสริมไบโอฟิลยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไทยอย่างมหาศาลต่างจากการส่งเสริม EV แบตเตอรี่หรือโซลาร์เซลล์ที่ต้องนำเข้าวัตถุดิบและเทคโนโลยีจากต่างประเทศถึง 100% ทำให้ไทยสูญเสียดุลการค้ามูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนในไทย 100% แต่สำหรับไบโอฟิลมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งหมด 100% จะหมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่การปลูกพืชเกษตรการคั้นน้ำมันจนถึงการกลั่นและใช้ในประเทศซึ่งสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาลที่จะช่วยเพิ่ม GDP ของประเทศอย่างยั่งยืนบางจากกำลังเปลี่ยนผ่านจากเชื้อเพลิงชีวภาพยุคแรกไปสู่ยุคที่2และ3ซึ่งจะใช้เศษวัสดุทางเกษตรเช่นกิ่งก้านใบหญ้าและเศษฟางมาผลิตเป็นน้ำมันโดยมีผลิตภัณฑ์เรือธงคือ SAF หรือน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนและน้ำมันดีเซลยั่งยืนทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดคือการต่อยอดจากไบโอฟิลไปสู่อุตสาหกรรมชีวภาพขั้นสูงเช่นพลาสติกชีวภาพยาเครื่องสำอางไปจนถึงการผลิตคอลลาเจนจากพืชซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้หลายเท่าตัวและรักษาผลประโยชน์ให้ตกอยู่กับคนไทยจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ 022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: น้องหนูกล้วยต้มนี่กินกับมะพร้าวนี่อร่อยดีนะมะพร้าวเนื้อนุ่ม
1: ๆใช่แล้วค่ะคุณแม่ของหนูจะเลือกมะพร้าวเถื่อนทึกมาทำเพราะว่ารสชาติดีนำมาทำขนมอะไรก็อร่อย
0: แต่เอ๊ะน้องหนูเท่าที่พี่เคยได้ยินมานะคำว่าเถื่อนทึกนี่จะใช้กับสาววัยกลางคนที่ยังไม่มีครอบครัวไม่ใช่หรอ
1: ทึนทึกหรือทึมทึกเป็นคำที่ใช้เรียกมะพร้าวที่มีเนื้อไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไปมีรสชาติดีเหมาะที่จะนำมาทำขนมมักจะนำมาขูดเป็นฝอยหรือเป็นเส้นแล้วกินกับของอื่นเช่นกล้วยต้มคลุกมะพร้าวข้าวต้มจิ้มหรือนำไปทำหน้ากระฉีดคือมะพร้าวขูดเป็นเส้นกวนกับน้ำตาลปี๊บใส่เป็นไส้ขนมต้มขนมใส่ไส้หรือกินกับข้าวเหนียวดำเป็นต้นคำว่าทึนทึกหรือทึมทึกนำมาใช้เปรียบหญิงที่อายุเลยวัยสาวและยังไม่ได้แต่งงานว่าสาวทึนทึกหรือสาวทึมทึกซึ่งเป็นคำที่เรียกอย่างไม่ให้เกียรติจึงไม่สมควรใช้เรียกผู้อื่นค่ะในหนังสืออัคราพิธานสลับของหมอปรัดเลซึ่งเป็นพจนานุกรมที่ทำขึ้นสมัยต้นรัตนโกสินทร์อธิบายว่าผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวทึนทึกจะมีอายุตั้งแต่20ถึง25ปีแต่ปัจจุบันมักจะหมายถึงผู้หญิงที่อยู่ในวัยกลางคนและยังไม่ได้แต่งงาน
0: อ๋อคำนี้จะใช้ได้2คำคือทึนทึกหรือทึมทึกความหมายหนึ่งคือใช้เรียกเนื้อมะพร้าวที่ไม่อ่อนจนเกินไปและไม่แก่จนเกินไปอีกความหมายหนึ่งจะใช้เปรียบเทียบหญิงที่มีอายุเลยวัยสาวและยังไม่ได้แต่งงาน
1: พูดก็พูดเถอะค่ะพี่ทินว่าในบริษัทเรามีผู้หญิงคนไหนเข้าข่ายอย่างคำนี้บ้างไหมคะ
0: พี่พูดมาขนาดนี้ยังไม่รู้อีกเหรอครับนั่งอยู่ข้างหน้าพี่นี่ไงครับ
1: พี่ทินพูดจาหยาบคายรับไม่ได้ตอนแรกจะให้กินกล้วยต้มอีกแต่ว่าตอนนี้ไม่ให้แล้วเอาไปให้น้องที่บริษัทกินดีกว่างอน
2: เอ้าหมดเลยฉัน
0: พอปากกระทะเดี๋ยวๆๆๆไปด้วยไปด้วยรอด้วยรอด้วย

ายังหักอายังหักสุดหัวใจก็ดีใจดีใจที่ได้เห็นเจ้าหนขึ้นทางคนเก่ายังอยู่ในใจคนใหม่ก็อยู่ข้างๆสิ่งไอ้กันสิ่งไอ้กันจะไหนละนะอายอยากหัวใจหูบอก

0: ครึ่งหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการผู้คุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่สคบผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอผู้แทนการไฟฟ้านครหลวงกฟน.และสภาองค์กรของผู้บริโภคลงพื้นที่ตรวจสอบสลากสินค้าโซลาร์เซลล์หน้าศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครการลงพื้นที่ครั้งนี้สืบเนื่องจากความห่วงใยของนายอนุทินชาญวีรกุลที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากการใช้สินค้าและบริการที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานโซลาร์เซลล์แบบติดตั้งบนหลังคาโซลาร์รูฟซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมในหลายครัวเรือนแต่กลับพบว่ามีปัญหากับผู้บริโภคถูกหลอกให้ใช้อุปกรณ์และติดตั้งระบบไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยที่ผ่านมาได้สั่งการให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีและเลขานุการสคบเข้าร่วมประชุมหารือมาตรการกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาสคบจะยกระดับมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคโดยผลักดันให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมสลากเป็นการเฉพาะและยกระดับธุรกิจการติดตั้งระบบการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาโซลาร์รูฟท็อปให้เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมรัฐบาลจะสนับสนุนพลังงานสะอาดแต่ต้องมาพร้อมกับมาตรฐานความรับผิดชอบและการคุ้มครองผู้บริโภคสคบทำหน้าที่ควบคุมผู้บริโภคและขณะเดียวกันเราจะไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการการขายสินค้าต้องได้มาตรฐานฉลากถูกต้องหากเจอไม่ได้มาตรฐานผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบส่วนพี่น้องประชาชนก่อนซื้อหรือติดตั้งโซลาร์เซลล์ขอให้ตรวจดูฉลากทุกชิ้นดูผู้ผลิตผู้นำเข้าแหล่งที่มาและหากมีเครื่องหมายมอกก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจสิ่งสำคัญคือเก็บสัญญาและใบเสร็จให้ครบถ้วนอย่าหลงเชื่อของถูกผิดปกติหรือโฆษณาออนไลน์ที่ไม่มีเอกสารรับรองเพราะอาจเสียทั้งเงินเสียทั้งทรัพย์สินและเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอด พบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: ตอนกัลปะพฤกษ์
9: ถึงเวลามีงานกาชาดอีกแล้ว
10: แล้วเธอจะไปเที่ยวงานกับเขาเหรอ
9: เปล่าหรอกแต่ฉันชอบเวลามีงานกาชาดเพราะพี่เก่งพี่ก้อยกับเพื่อนๆชอบงานกาชาดแล้วไปสอยกัลปะพฤกษ์เอาของแปลกๆมาอวดกัน
10: เขาไปสอยดาวสอยปากกาจากต้นไม้ทำไมจึงเรียกว่าสอยกัลปะพฤกษ์ล่ะจ๊ะ
9: กัลปะพฤกษ์เป็นชื่อต้นไม้ในดินแดนในฝันใครอยากได้อะไรก็ไปขอได้จากต้นไม้นี้คนไปสอยดาวแล้วก็ได้รางวัลเหมือนกับไปขอรางวัลจากต้นกัลปะพฤกษ์เขาเลยเรียกการสอยดาวว่าสอยกัลปะพฤกษ
10: ์เข้าใจละที่งานกาชาดไปสอยดาวแล้วอาจได้รางวัลต่างๆจึงสมมุติว่าเป็นต้นกัลปะพฤกษ
9: ์กัลปะพฤกษ์หมายถึงต้นไม้ที่เชื่อว่าเป็นต้นไม้วิเศษใครอยากได้อะไรก็ขอได
7: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ
11: รู้แล้วภาษาไทย
12: ด้านทำมาหากินตลอดมาเขามีความรู้จบชั้นป.4สูงกว่าเธอเสียอีกเธออ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่เขาพออ่านออกพอเขียนได้ทั้งฉลาดและขยันมากพอที่เธอจะภาคภูมิใจในตัวเขาเขามีประวัติอันดีงามนับแต่อยู่บ้านนอกเป็นลูกที่ดีของพ่อเป็นคนงานในไร่ที่เหนือจ้างชอบความประพฤติเมื่ออยู่กรุงเทพของเขาก็เป็นไปโดยสม่ำเสมอเป็นสามีที่ซื่อสัตย์ของเธอเป็นพ่อที่ดีของลูกและเป็นผู้นำที่แข็งขันแห่งครอบครัวเขาเป็นผู้ที่อดทนต่อความเลวเป็นอย่างยิ่งบ่อยครั้งในบ้านสลัมและช่วงชีวิตอันแร้นแค้นลำเค็ญในกรุงเทพนั้นความเลวได้มาท้าทายเขากระโจนเข้าหามันอยู่บ่อยมันบีบคั้นลำไส้อันหิวโหยและรัดร่องท้องอันว่างเปล่าทั้งเขาและเธอจนแทบขาดใจพ่ายแพ้ฉันไม่อยากจะทำชั่วแม้แต่ลักขโมยของของใครสักชิ้นเขามักจะปลอบเธอในวันอันร้ายกาจเหล่านั้นให้อดทนและก็ชนะทุกหนมากับลูกล่ะเขาก็ตั้งความหวังไว้สูงฉันจะให้มันเรียนหนังสือให้เก่งให้มันเรียนสูงๆเป็นครูหรือเป็นหมอก็ได้เขาว่าอย่างนั้นเธอยังแอบหัวเราะชีวิตกำลังจะเริ่มต้นอะไรอะไรกำลังจะดีขึ้นความทุกข์ความเดือดร้อนกำลังจะหมดไปแทนที่ความหวังความสุขตามพอมีพอได้เมื่อเขาได้งานประจำมั่นคงเป็นหลักฐานเป็นคนงานกวาดถนนของเทศบาลปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำอยู่กับถนนสายหนึ่งของกรุงเทพถนนของฉันสะอาดเรียบร้อยเขายังเคยอวดเธอเวรกรรมทั้งที่เขาและเธอไม่เคยสร้างก็มาล้างผลาญเสร็จแล้ววันนี้รถยนต์ของใครไม่รู้ชอนร่างของเขาล่องลอยและร่วงอยู่กับท้องถนนอันแสนสะอาดของเขาเองเธอหลับตาเห็นเลือดไหลออกจากเรือนกายของเขาเป็นสีแดงทาเปลือกทั่วท้องถนนรถยนต์ของใครคนนั้นมันไม่เพียงแต่ขโมยชีวิตของเขาไประหว่างกระทำหน้าที่มันยังขโมยความสุขและลักพาชีวิตของครอบครัวเธอไปหมดสิ้นเธอร่ำไห้อยู่ในความเย็นย่ำว้าเหวกของบ้านสลัมคุณนายกลับถึงบ้านอันโอรานของเธอเมื่อยามเย็นเดียวกันนั้นพร้อมกับรับทราบว่าลูกชายได้ขับรถคันใหญ่ไปชนคนตายเข้าแล้ว เขาลูกของเธอตกใจมากนับเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงอีกครั้งในชีวิตของเขามันคงไม่กระไรนักหรอกนะไม่มีคนเห็นคุณนายปลอบลูกอย่างนั้นถนนก็เปลี่ยวโชคยังดีคุณนายว่าแต่สีหน้าท่าทางของเขาก็ยังตื่นตระหนกไม่รู้หายเขาเริ่มต้นร้องไห้ด้วยความขลาดกลัวคุณนายเหนื่อยอ่อนอยู่บ้างเหมือนกันที่เห็นเขาอ่อนแอเหมือนยังไม่พ้นจากอ้อมอกโดยยังไม่เติบโตแข็งแรงอย่างที่เธออยากจะเห็นและทางที่เธอได้ปูทางสร้างรอยทางอันยิ่งใหญ่ไว้ให้เขาแล้วนับนานเขาจะต้องเป็นตัวแทนสำหรับพ่อของเขาเป็นใหญ่เหนือกิจการและทุกๆอย่างที่เธอมีเขากับลูกชายและลูกคนเดียวที่เธอขาดไม่ได้เพราะขาดแล้วหามาแทนไม่ได้อีกนับอายุดูเล่นเขาก็เกือบจะ20ปีแล้วปีนี้ทำอะไรผิดพลาดเขาก็ได้แต่หวั่นไหวเศร้าซึมใจอย่างที่เห็นนี่นี่ถ้าเธอตายไปเสียก่อนเขาจะไม่ปล่อยให้อะไรต่ออะไรที่เธอและสามีอุตส่าห์สะสมไว้ให้วิบัติฉิบหายไปหมดหรือเธอคิดรู้สึกเวทนาก็ดึงร่างอันสั่นเทาของเขาเข้ามาแนบใกล้จะทอดทิ้งอะไรได้เมื่อเธอหวังเขาไว้สูงนักเธอจะต้องฝึกให้เขากล้าหาญเผชิญโลกด้วยความสุขุมเยือกเย็นและเป็นสง่าเยี่ยงพ่อของเขาเธอยังจะต้องให้เขาตระหนักอีกมากว่าชีวิตของเขาไม่ได้เป็นธรรมดาเยี่ยงสามัญชนคนอื่นเขาเป็นตัวแทนแห่งชาติตระกูลอันสูงแห่งฐานะอัครฐานที่มีอยู่ไม่กี่สิบตระกูลในประเทศนี้เขามีสิทธิ์มีปัญญาอยู่เหนือคนอีกหลายเรือนร้านต่อการแก้ปัญหาอันยุ่งยากที่จะต้องเข้ามาเยี่ยมเยือนบ้างเมื่อเคราะห์หามยามร้ายยังไม่พอหรอกสำหรับภูมิความรู้ในประเทศนี้ของเขาเธอจะต้องส่งเขาออกไปไกลไปยังประเทศที่ไกลและรุ่งเรืองมากกว่านี้ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างตัวตนและชาติตระกูลแห่งเขาเองเธอยังต้องเสี่ยงอีกมากเธอรู้เพราะก็เป็นผู้ที่มีความอดทนต่อความเลวน้อยมากบ่อยครั้งนักที่ความชั่วช้าต่ำทรามได้เข้ามาทักทายเกี่ยวพันเขาและเขาได้พ่ายแพ้วิชาทำให้ตระกูลอัพยศอดอายมาก็หลายหนการพนันผู้หญิงและเพื่อนชั้นต่ำเขามักง่ายพ่ายแพ้มันเสมอผมไม่รู้ตัวเลยเขามักจะสารภาพกับเธออย่างนั้นเสมอนี่เขาสมรเทเมาขับรถชนใครตายมาก็ไม่รู้เห็นจะพ้นเธอไปไม่ได้ใครกันนะที่ถูกรถราคาแพงของเขาชนล้มตายไปวันนี้ราคาชีวิตของคนนั้นกับราคารถของลูกชายใครจะแพงกว่ากันแน่เธอคิดเอาล่ะเธอพลายยิ้มที่มุมปากปลอบโยนลูกให้คลายลงจากความเศร้าเรื่องมันนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นเองเธอว่าเธอคุณนายสบายใจแล้ววันนี้ที่ได้เห็นใบหน้าลูกชายเริ่มคลายความหมองเศร้าและคืนกลับมาเป็นปกติพลันเมื่อเย็นย่ำของวันนั้นเอง

ตอนต่อไปครับชื่อตอนว่าเสียแล้วเสียไป1นั่งกลับถึงบ้านท้ายสวนเมื่อตะวันเย็นย่ำควันหมอกกลางฤดูหนาวลงห่มคลุมผู้ไม้เป็นฝ้าขาวไปทั่วเสียงนกร้องทักเสียงหมาในบ้านเห่าระหว่างที่นางถือกระเป๋าเดินทางนิ่งอยู่หน้าประตูรั้วประดุจรูปปั้นไร้ชีวิตน้ำตาของนางจะร่วงเสียให้ได้เมื่อเห็นร่างค่อมๆเดินงกเง่นออกมาจากภายใต้ถุนบ้านเจ้าด่างที่มันส่งเสียงเห่ามันโลดแล่นมาถึงก่อนมันตะกายรั้วกระดิกหางส่งเสียงครางด้วยท่าทางเหลียงโลดมันวิ่งกลับไปแล้ววกกลับมาใหม่พร้อมกับที่ร่างค่อมๆนั้นเดินมาถึงถอดรั้วไม้ให้ออกจากกันสวัสดีปูเสียงนางเอ่ยเบาบางเหมือนละไอหมอกปูเหลือบลูกตามายังมือข้างซ้ายที่หิ้วกระเป๋าใบใหญ่แล้วเหลือบกลับมาที่มือขวาที่ห้อยย้อยตกลงมาด้วยเสื้อยาวกรอมแขนเมื่อลมหนาวผ่านมาชั่ววูบร่างนิ่งของนางสะท้านสั่นปู่ก็ดึงร่างนั้นมากอดไว้ช่างเหอะมันแล้วไปแล้วปู่ตกไปยังปลอบโยนนั่นแหละน้ำตานางจึงร่วงจากร่องแก้มหยดซึมหายไปกับเสื้อกันหนาวของปู่ฉันซื้อเสื้อกันหนาวมาให้ปู่ไหมนางว่าขณะที่ปู่แย่งกระเป๋าจากมือไปถือไว้ปู่ถอดตัวนี้ทิ้งไปได้แล้วละนางฝืนยิ้มเมื่อมองเสื้อกันหนาวเก่าคล่ำที่จำได้ว่าซื้อมาให้เมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเจ้าด่างวิ่งนำหน้าปู่ก็หันหลังหิ้วกระเป๋านำเข้าบ้านน้ำตาของปู่คลอและไหลไปตามริ้วแก้มที่เหี่ยวชรา 2. เงินต้องหมื่นหนึ่งจะเอาไว้บ้านไม่ได้พ่อกล่าวขึ้นน้ำเสียงเครียดฝากธนาคารงั้นหรือเราจะได้อะไรขึ้นมาล่ะนอกจากดอกเบี้ยปีละนิดหน่อยผู้ใหญ่บ้านแกว่าธนาคารนั้นเอาเงินเราไปใช้ให้ดอกเบี้ยเรานิดเดียวแม่ว่าบ้างน้ำเสียงเครียดเช่นกันงั้นฝากผู้ใหญ่ไว้สิหากซื้อข้าวของแล้วเหลือก็ฝากให้ผู้ใหญ่บ้านไว้พี่ควรจะซื้อวิทยุไว้ฟังเพลงสักเรื่องหนึ่งน้องสาวของนางเสริมขึ้นนางได้แต่หันมายิ้มด้วยนิดเดียวเท่านั้นแล้วทอดตาเหม่อมองไปยังกองไฟที่สุมไว้ค่ำนี้ปู่ได้เสื้อกันหนาวตัวใหม่สีเทาสลับขาวที่นางซื้อมาให้ดูท่าทีปู่สดใสสะอาดตากว่าเมื่อยามเย็นนี้มากปู่สารวจน์อยู่กับการเขี่ยฟืนในกองไฟให้คอยลุกโผล่ขึ้นนางรู้สึกว่าหน้าตาของปู่กลับมองเศร้าเยียบเย็นอย่างประหลาดผู้ใหญ่ก็ไว้ใจไม่ได้เองไม่รู้พ่อหันมาดุน้องไอ้กองมันฝากไว้ 3,000 เมื่อปีที่แล้วผู้ใหญ่โกงเอาจนหมดเงินมันไม่ใช่น้อยแม่ปลารบในตาฉายเงาวาวามเมื่อกระทบแสงจากกองไฟเราจะซื้ออะไรได้ตั้งหลายอย่างอย่างที่เราไม่เคยมีไม่เคยได้เราจะต้องซื้อเก็บไว้เหลือนั้นค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งจ้างเขาต่อเกวียนสักเล่มซื้อวัวสักตัวหนึ่งเหลือนั่นก็ควรจะให้หลานมันไปเงินของมันนะปู่ว่าเสียงเครียดมาจากกองไฟเป็นครั้งแรกพ่อนั่นแหละคิดอะไรสั้นๆปีนี้น่ะถ้ามันแล้งทำนาก็จะไม่ได้เรื่องอีกเราจะเสียแรงน่าเสียได้เปล่าพ่อแย้งอยากฉุนโกรธอย่างแกว่าน่ะถูกแล้วแม่พยักหน้ากับพ่อยังไงเราก็พอทำกินได้ไม่ต้องเอาเงินตั้งมากมาอย่างนี้มาลงทุนหรอกแต่ว่าตอนนี้เราคิดซื้อผ้าห่มซื้อฟูกหมอนใหม่อากาศมันหนาวเหลือเกินเออแล้ววิทยุเอาไหมล่ะน้องมันอยากได้แม่มาถามความเห็นถามใจแม่เถอะตามใจแม่เถอะเงินเนี่ยฉันยกให้แม่กับพ่อแล้ว
นางตอบสั้นๆแล้วหันไปสบตากับในตาของปู่ปู่เป็นในตาหลบสารวนกับการเขี่ยกองไฟต่อไปฉันน่ะอยากได้สร้อยเล็กๆสักเส้นคราวนี้น้องสาวกล่าวเสียงอ้อยอิงเอาเอาพรุ่งนี้แม่จะเข้าอำเภอเองไปกับแม่เอาอย่างเส้นเล็กๆเหมือนสร้อยคอมือว่าแต่เองเอาอะไรบ้างหรือว่าซื้อจากกรุงเทพพอแล้วแม่หันมาถามนางอีกไม่ฉันพอแล้วนางใส่หน้าทั้งโชคดีโชคร้ายเนาะพ่อกล่าวขึ้นมาลอยๆในตาขุ่นหมกของปู่จ้องเขม็งมาที่นางซ่อแววเห็นใจปวดร้าวแทนเหมือนอย่างรู้หัวใจนางบัดนี้ข้าจะนอนละปู่ลุกพละจากกองไฟแล้วลับหายขึ้นบนเรือนเงินที่เหลือเราจะเอาไว้ไหนนะยังคิดไม่ออกเลยแต่นี่แน่เราจะต้องซื้อปืนสักกระบอกนะ

ฉันจะคอยเก็บดอกเองน้องสาวของนางนั่นแล้วที่นำความตื่นเต้นบนใบหน้ามาสู่พ่อกับแม่ความคิดของเองวิเศษเหลือเกินแล้วแม่ว่าลมหนาวพลูพลายลอยที่ถุนบ้านเข้ามายังแคล่นั่งล้อมวงกันอยู่นอกจากความหนาวจับขั้วหัวใจแล้วนางยังรู้สึกไหวหวั่นทอดอะไรอยู่ในส่วนลึกเจ้าด่างส่งเสียงเห่าขึ้นที่หน้าประตูรั้วพ่อทะลึ่งสุดตัวลุกขวาขวานข้างฝามาถือไว้ในมือแน่นความหวั่นไหวเข้ามาจู่โจมสู่ใบหน้าและอากับกิริยาท่าทางของพ่อแม่และน้องทุกคนแล้วมีคนมาเสียงของพ่อสั่นขณะเพ่งสายตาฝ่าความมืดออกไปเจ้าด่างสงบเสียงและเสียงร้องทักจากภายนอกดังขึ้นอย่างแจ่มชัดนั่นแหละทุกคนถึงได้ถอนใจคลายสีหน้าตระหนกลงผู้ใหญ่แม่กระซิบผู้ใหญ่บ้านฝ่าลมหนาวยามค่ำมาเยี่ยมนางถึงบ้านแสดงความเสียใจที่นางประสบเคราะห์ร้ายอย่างหนักในชีวิตลุงเป็นคนอ่านหนังสือจากโรงงานให้พ่อกับแม่เองฟังผู้ใหญ่ว่าแล้วพลิกชายแขนเสื้อข้างขวาของนางขึ้นเห็นข้อมือขาดหายไปเคียงศอกเขาให้เงินมาหมื่นหนึ่งนางบอกด้วยสีหน้าหม่นหมองเขารู้กันทั่วหมู่บ้านแล้วผู้ใหญ่กล่าวหัวเราะนั่นแหละจึงได้รีบมาถ้ามันไม่ดีนักผู้ใหญ่กระซิบบอกพ่อเอาเงินหลานไปเก็บไว้ที่บ้านข้าก่อนไว้ใจกันหรือเปล่าเชื่อเถอะคืนนี้เอาเงินไว้ที่นี่ไม่ได้ผู้ใหญ่ว่าแล้วก็หันมาที่นางพ่อกับแม่อิดออดอยู่เป็นเวลานานผู้ใหญ่บ้านจึงแบกเงินใส่ถังข้าวสารออกไปจากบ้านไว้ใจกันง่ายๆแม่หันมาต่อว่าพ่อผู้ใหญ่ไม่โกหกหรอกผู้ใหญ่ไม่ใช่คนโกงและก็คนกันเองด้วยเชื่อแกเหอะก็ได้ว่าโกงเงินไอ้กองไงแม่ซักฉันก็พูดไปงั้นคงไม่จริงท่าทางของพ่ออึดอัดแต่ฉันก็ไม่สบายใจกลัวเงินมันจะสูญพ่อว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นคนดีใครๆก็รู้นางหลุดคำพูดออกไปเสียงกล้าวเป็นครั้งแรกพ่อกับแม่นิ่งเงียบบรรยากาศหว่างความหนาวอึดอัดขึ้นเจ้าด่างที่คลอเคลอยู่ที่เท้าพ่อถูกดีดออกไปร้องเสียงหลงและพ่อก็พลุนพลันหายขึ้นไปบนเรือนคิดโง่ๆทั้งนั้นแม่พูดไล่หลังในตาสีน้ำตาลของแม่ตื่นเต้นไม่แพ้พ่อและในตาของน้องก็ส่อแววปีติที่เก็บเอาไว้ไม่อยู่นางนึกถึงเมื่อเปิดกระเป๋าเดินทางเป็นครั้งแรกประกายสีแดงหลายปึกเฉิดฉายอยู่กับแสงตะเกียงยามค่ำ 3. อากาศหนาวนักเมื่อตอนดึกนางนึกถึงคำพูดของปู่เมื่อก่อนจะเข้านอนแล้วนอนไม่หลับมันตื่นเต้นเงินกันจนจะเป็นบ้าทั้งบ้านปู่เอามือลูบผมของนางและว่าคนเราก็เป็นอย่างนี้แหละนางนอนลืมตาขดตัวแน่นอยู่กับผ้าห่มหนวมนุ่มแสงตะเกียงที่หรี่ลงหรือตะเปลวไฟเล็กๆพลายสีแสนอยู่กับความมืดของห้องลมจากภายนอกผัดอู้ลอดไหลช่องฝามาให้เปลวไฟไหวเต้นอยู่กับเพดานห้องนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าเจ้าเงาปีศาจนางสะบดในใจลูบทนแขนที่ขาดหายและร้องไห้สะอึกสะอื้นเสียแล้วเสียไปนางปลอบใจตัวเองอีกครั้งเสียงกึกก้องโกลาหลของเครื่องจักรในโรงงานดังอึกทึกอยู่ในหูนางประดุจเสียงถักถางของพูดผีปีศาจมันตัดข้อมือขวาของนางขาดกระเด็นด้วยเขี้ยวเล็บแหลมคมคล้ายคมดาบอย่างไม่สาใจมันยังล้วงหัวใจล้วงความรู้สึกล้วงชีวิตวิญญาณของนางที่เหลือจนหมดสิ้นมันเขว้งทิ้งทำลายได้ด้วยความกระหายเลือดเจ้าปีศาจตัวนั้น

0: นางอดนึกย้อนไปถึงวันเก่าๆที่แขนสองข้างยังสมบูรณ์ไม่ได้เมื่อครั้งเป็นคนงานอยู่ในโรงงานที่กรุงเทพนางเหมือนไร้เดียงสาบริสุทธิ์จากชีวิตยังยืนอยู่ห่างไกลจากความสามารถที่แท้จริงของมวลมนุษย์นางพอมีความสุขที่พอหาได้อย่างน่าพึงใจตามประสาคนเล็กๆนางมีความรักความคิดถึงตามประสาคนไกลบ้านต่อครอบครัวและเพื่อนบ้านที่อยู่หลังนางมีเจตนามีความต้องการต่อการเผชิญปัญหาในโลกกว้างไปนี้และท้ายที่สุดนางมีภาระอันยิ่งใหญ่ต่อครอบครัวอันยากไร้ของนางเองโดยเฉพาะเมื่อเจ้าปีศาจจักกลตัวนั้นมันตัดข้อมือของนางให้ขาดออกจากกันแล้วนางกลายเป็นคนพิการที่กลับบ้านมาอย่างว้าเหวท้อแท้ซ้ำเงินก้อนมือมาที่นางได้รับเป็นค่าตอบแทนมือข้างที่ขาดหายไปนั้นยังทำให้นางได้พบว่าได้สูญเสียทุกอย่างอันเคยมีในชีวิตที่แท้มันคืองามของเจ้าปีศาจร้ายที่ตามมาทำลายนางจนถึงบ้านมันไม่ได้ทำลายมือของนางไม่เพียงแต่อย่างเดียวเท่านั้นเจ้าปีศาจจักกลตัวนี้นางพยายามข่มตาหลับขณะที่แว่วเสียงนกกลางคืนร้องเพลงมากับลมหนาว 4. ความหนาวเย็นเมื่อเช้ามืดหรือแม้แต่เสียงหมาในบ้านเห่าครวญครางไม่ได้เป็นสิ่งที่ปลุกนางให้ลุกนั่งตื่นตระหนกอยู่ในยามนี้เสียงเปิดที่ดังกลางวันติดกันสองครั้งภายในบริเวณบ้านต่างหากที่ทำให้นางสั่นเทิมหยุดขับผ้าห่มหนาขวัญกระเจิงด้วยเสียงฝีเท้ากระเทือนไหวไปมาอยู่ภายในเรือนบ้านเสียงเคาะประตูดังทีแล้วเสียงสั่นๆของแม่ก็ตามมา
1: เปิดประตูเถอะเปิดเร็ว
0: เมื่อนางใช้มือข้างซ้ายกุกกักอยู่กับประตูสักครู่หนึ่งนางก็พบว่าเงาคนที่ยืนอยู่ข้างหลังของแม่พ่อและน้องนั้นเป็นชายแปลกหน้าทั้งสองคนวัตถุดำยาวที่อยู่ในมือของมันทั้งสองนั้นก็ทำให้นางหัวเข่าอ่อนจนต้องเซไปติดฝามันเปิดกระเป๋าเดินทางของนางออกคนหรือเสื้อผ้าออกกองไว้กระจายทั่วผืนห้องและก็หันกวาดตามองทุกคนบอกแล้วว่าเงินทองอยู่ที่ผู้ใหญ่บ้านไปปล้นผู้ใหญ่สิผู้ใหญ่เอาเงินไปหมดแล้วน้องสาวว่าและร้องไห้กระซิบพวกชายแปลกหน้าลาดถอยลับสายหมอกเช้ามืดไปหมดแล้วนั่นแหละนางจึงนึกขึ้นได้และทะลักลงบันไดมาบนทางเล็กๆที่ทอดยาวไปสู่ประตูรั้วบ้านร่างของปู่และเจ้าด่างนอนจมกองเลือดและแน่นิ่งเคียงอยู่ตรงนั้นร่างของปู่ยังอุ่นแม้ดวงตาปิดสนิทนางกอดและซบหน้าลงกับปู่น้ำตาไม่ได้ไหลพลั่งพลูแต่อย่างใดเพียงหยดลงบนเสื้อกันหนาวสีเทาลายของปู่แล้วซึมหายจางไปกับสีเลือดแดงฉาน 5. ผู้ใหญ่บ้านหิ้วถุงข้าวสารที่ใส่เงินมาคืนต่อหน้าคนในหมู่บ้านที่ต่างมาเยี่ยมกันมากในตอนเช้านั้นแล้วแนะนำพ่อให้เอาเงินจำนวนนี้ไปฝากธนาคารที่อำเภอเสียไปพร้อมกับตำรวจที่มาพลิกศพปู่เจ้าดังถูกฝังไปแล้วแต่ร่างของปู่จะถูกเผาพรุ่งนี้โชคดีโชคร้ายคราวนี้พ่อเสริมสีหน้าเศร้าพอๆกันแม่สัญญาไว้แล้วว่าจะซื้อสร้อยให้ฉันเสียงของน้องสาวคุยอวดเพื่อนหน้าแกมองเหลือเกินผิดกับคนอื่นๆผู้ใหญ่บ้านเดินมากระซิบกับนางเขารักปู่เขามากแม่ได้ยินตอบกลับสายมากแล้วแต่ดวงอาทิตย์ยังแลเห็นเป็นจุดเพียงสีส้มอ่อนมัวมนหม่นหมองอยู่ท่ามกลางหมอกหนาทุ่งนาขาวโพลนไปทางทุ่งหมู่บ้านก็ถูกคลุมอยู่ด้วยความอับชื้นหนาวเย็นทั้งหมู่นางนั่งจ้องหมอกขาวที่ลอยเบาอ้อยอิงทิ้งถิวไม้อยู่ไกลโพ้นเห็นมันพาดผ่านด้วยสีแดงจากหยดเลือดและสีจากเงินก้อนนั้น 6. นางออกจากบ้านท้ายสวนมาเมื่อตะวันเย็นย่ำท่ามกลางหมอกควันกลางฤดูหนาวรถเที่ยวสุดท้ายเปิดไฟวิ่งฝ่าฝ้าขาวของสายหมอกไปเรื่อยๆนางถามตัวเองว่าไปไหน แต่ก็ตอบไม่ได้รู้แต่ว่าอยากหนีไกลไปจากบ้านและไม่หวนกลับมาอีกแล้วน้ำตาที่ร่วงพลั่งพลูออกมามากตอนนี้เพราะนางได้สกัดกั้นมันไว้ตั้งแต่วันเมื่อตะวันเย็นย่ำของเมื่อแรกมาถึง

ตอนต่อไปครับชื่อตอนว่าเช้าหวานต้นฤดูฝนฝนตกมาแล้วนานจนน้ำในบ่อหน้ากระท่อมล้นปริ่มท้นปากบ่อขณะบัวรำนับวันคิดถึงการกลับมาของผัวอยู่ด้วยหัวใจระทึกเต้นมันเต้นเหมือนพลายน้ำยามต้องฝนพร่ำพรูหล่อนรู้สึกอย่างนั้นนางคงภาวนาให้เขาหนีไปที่อื่นๆให้เขารู้ตัวไม่กลับบ้านสิ่งแหบพลาดของคนนั่งข้างเอ่ยเป็นเชิงถามลอยๆปุรำช้อนตาเหไปทางเจ้าของเสียงแล้วก็เหลือบกลับมาก็มองลูกน้อยที่หลับคาอยู่กับอกหล่นถอนใจแต่ไม่ตอบเมื่อทอดสายตามองท้องนาชื้นฝนที่โปรยหล่นลงมาเป็นละอองบางเบาฝนพรำเช้าวันนี้เป็นเส้นสายขาวโค้งด้วยแรงลมทุ่งอยู่กลางฟ้าสะท้อนแสงแดดอ้อยซ้อยเป็นรัศมีสีรุ้งเมื่อมองไกลออกไปต้นไม้ใบหญ้าส่งเสียงพึมเช่นเดียวกับชายขากระท่อมที่อยู่เหนือหัวของบัวรำและชายคนที่นั่งข้างเขาพาดปืนยาวไว้กับเข่าที่คูขึ้นมาทั้งสองข้างฉันรู้นะว่านางคิดยังไงผัวกันเมียกันก็เป็นอย่างนี้ทุกคนแหละฉันเห็นใจชายคนนั่งข้างพูดต่อคราวนี้เขาทอดตามองลงปืนยาวที่พาดอยู่บนหัวเข่าของเขาคราวนี้เช่นกันที่บุรัมเบนหน้าจากทุ่งนาเวืองหวางมาจ้องเขานานและนิ่งด้วยความฉงนหล่อนย้ำเห็นใจหรือเขายิ้มเมียฉันมีลูกเล็กๆ เหมือนกับนางนี่แหละเขาว่าแล้วหัวเราะเบาๆมาไม่กี่วันฉันยังอดคิดถึงไม่ได้เลยบุรัมพลอยหัวเราะแห้งๆตามเข้าไปก่อนจะหันกลับไปมองเส้นสายขาวโค้งหน้ากลางทุ่งเหมือนอย่างเคยขณะเดียวกันก็นึกถึงวันแรกที่พวกเขามาถึงพร้อมกับเสียงกุบกับของฝีเท้าม้าที่กระทบคันนาหมาดฝนดูเหมือนว่านับแต่ฝนเม็ดแรกหล่นลงมานั่นแหละพวกเขาก็พากันมายืนอยู่หน้ากระท่อมของหล่อนแล้วนายเสนเป็นโจรมีคดีปล้นฆ่าหลายรายบ้านเมืองต้องการตัวเขาหนึ่งในสี่คนที่ยืนมาพูดเสียงดังพวกเขาทั้งสี่สวมชุดกากีมีผ้าขาวม้าเขียนเอวและมีปืนยาวสะพายหลังเขาไม่อยู่หล่อนร้องบอกออกไปด้วยความตกใจมากกว่าอย่างอื่นเรารู้แล้วเราจะรอเขาเขาต้องกลับมาหานางกับลูกไม่ใช่หรือหนึ่งในสี่ย้อนถามพลางชี้มือจากหลังม้ามาที่เด็กน้อยซึ่งส่งเสียงร้องจ้าอยู่ในวงแขนของหล่อนพวกนายจะฆ่าพี่เสนหรือจะฆ่าเขาหรือไม่ทันไรหล่อนก็ตั้งท่าจะร้องไห้เสียแล้ววันนั้นไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนางเจ้าของเสียงเดิมบนหลังมาว่าส่วนคนอื่นนิ่งเหมือนเป็นใบ้พวกเรามาจับเป็นเท่านั้นไม่ถึงตายนึกถึงตอนนี้บัวรำคิดว่าไม่เชื่อคำพูดของพวกเขาพี่เสียงของหล่อนจะต้องถูกยิงทิ้งแน่ๆถ้ากลับมาก็จริงอย่างที่ชายคนนี้ทายใจหล่อนพร่ำภาวนาขอให้ผัวรู้ตัวและหนีไปที่อื่นหนีไปให้ไกลๆอย่าให้ต้องมาตายอย่างทารุณและโดยไม่รู้ตัวต่อหน้าเมียและลูกอย่างที่คาดหมายไว้เลยนางคงคิดห่วงเขาตลอดเวลานับแต่พวกเรามาที่นี่คนนั่งข้างพูดขึ้นอีกไม่แน่นักเขาอาจโชคดีรู้ตัวก่อนไม่ย้อนกลับมาบ้านก็ได้บูรำชะงักในความคิดหันมาทางเขาและถามอยากจะรู้พวกนายจะรอพี่เสียนจนกว่าเขาจะมางั้นหรือเขาสายหน้าฉันไม่รู้หรอกแล้วแต่นายเขานายเขาสั่งให้กลับเมื่อไรก็เหมือนนั้นแหละใครเป็นนายก็คนที่พูดกับนางบนหลังม้าวันแรกน่ะจำได้ไหมคนนั้นแหละเขาเป็นหัวหน้าเป็นนายตำรวจส่วนฉันเหมือนแค่พลตำรวจต้องรอฟังคำสั่งเขา
พวกเขาสามคนไปอยู่ที่ไหนเสียล่ะตอนนี้บัวรำซักอย่างอยากรู้และด้วยความรู้สึกที่เป็นมิตรต่อเขามากขึ้นก็คงจะอยู่ในหมู่บ้านนี้แต่อยู่ที่ไหนบอกไม่ได้เขายิ้มหน้าที่ของฉันคือคอยดูไม่ให้นางออกไปนอกเขตหมู่บ้านฉันมีหน้าที่เท่านั้นพี่เสนจะตายไหมบัวรำปล่อยคำถามพร้อมกับหัวใจไหวเต้นจดจ่อสายตาอยู่กับใบหน้าของเขาซึ่งคเนวัยได้ว่ามากเกินกว่าหล่อนไม่มากนักใบหน้าราบเรียบที่ถูกแดดเผาแดงของพลตำรวจหนุ่มดูซึมเศร้าเขาทอดตามองสายฝนที่ต้องท้องนาอยู่อย่างว้าเหวอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะว่านางไม่ได้ภาวนาให้เขาไปที่อื่นหรอกหรือบัวรำสายหน้าไม่สำเร็จหรอกฉันรู้เหมือนที่พวกนายรู้ว่าพี่เสนต้องกลับมาช้าหรือเร็วเท่านั้นเมื่อน้ำตาของบัวรำจะร่วงหล่อนนึกเห็นภาพที่พี่เสนควบม้ากลับบ้านเมื่อต้นฤดูฝนของทุกปีพร้อมด้วยข้าวของเงินทองที่หอบสายย่ามใหญ่สะพายหลังมาให้สีหน้าเสนจะเบิกบานเมื่อพบหล่อนคอยท่าอยู่กระท่อมท้ายท้องนานี้พอจะได้ทุนร้อนมาเป็นค่านาและวัวควายบ้างล็อกเขาจะบอกอย่างนั้นก่อนจะเริ่มวันไถหวานที่บริสุทธิ์สะอาดเหมือนสายฝนต้องฤดูต่อมาระวังเขาจะจับได้หล่อนก็จะเตือนเขาอย่างนี้ทุกครั้งแสงแดดสดใสยังมีฝนปลิวปลายอยู่กลางฟ้าโปร่งเมฆม้วนตัวสูงลิ่วทิ้งขุนเขาทะมึนที่แลเห็นลิบลับอยู่เบื้องหน้าลมเบาๆหอบความหอมของดอกหญ้าที่เขากลิ่นไอดินชื้นฝนมาวนเวียนอยู่หน้ากระท่อมก่อนที่นางจะมาอยู่กับเขานางรู้ไหมว่าเสนเขาเป็นโจรพลตำรวจหนุ่มถามหลังจากถอนหายใจบัวรำพยักหน้าไม่ห้ามเขาบ้างหรือไม่ห้ามบัวรำว่าเราเป็นคนโจรคนอื่นเขาก็โจรทั้งนั้นหมู่บ้านของนางน่ะฉันไม่เห็นมีใครร่ำรวยสักคนแต่เขาทนอยู่ได้นางก็รู้คนที่นี่หน้านาเขาก็ทำนาหน้าแล้งเขาก็ออกไปหางานทำไม่มีใครทำผิดกฎหมายเหมือนนายเสนผัวของนางพลตำรวจหนุ่มทิ้งหางตาไปที่เด็กน้อยถ้าเขาถูกจับนางกับลูกจะลำบากจับเป็นเขาสิอย่าทำร้ายอย่าฆ่าเขาบัวรำว่าและเริ่มร้องไห้ใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าในเซนเขาสู้ล่ะเขาต่อสู้เจ้าหน้าที่พลตำรวจหนุ่มพูดฉุนเฉียวก่อนจะหยิบปืนยาวที่พาดอยู่บนเขามาถือไว้ในมือข้างหน้าบัวรำนิ่งมองไปยังทางเล็กแคบที่โผล่พ้นออกมาจากแนวป่าขณะที่แดดหลุบลงทั่วท้องนาจึงดูคลึ้มมองอับชื้นหม่นหมองอยู่กับละอองฝนบนทางเล็กแคบที่ตัดชายป่าออกมานั้นก็ยิ่งดูมัวซัวอับเฉาพอๆกับความรู้สึกของหล่อนเช้าวันนี้นายไม่รู้บัวรำบ่นคล้ายคนเมอเราอยู่กันอย่างลำบากแค่ไหนเราลำบากกันตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวและจนเดี๋ยวนี้ลูกของฉันก็เหมือนกันโตขึ้นก็จะต้องอยู่กับความลำบากยากจนหล่อนก็มองลูกที่เริ่มตื่นและส่งเสียงร้องเบาๆแต่ไม่หยุดพูดคล้ายว่าหล่อนจะหยุดหรือระงับยับยั้งความรู้สึกต่างๆที่มีอยู่ภายในใจเอาไว้ไม่ได้แล้วเราไม่เคยสบายไม่เคยมีอะไรเป็นของตัวเองไม่ว่าจะที่นาหรือว่ากระท่อมหลังนี้ไม่เหมือนนายไม่เหมือนพวกของนายเราอยู่กันอย่างยากจนเมื่อก่อนนี้หน้าแล้งเราอดอยากเหลือเกินพี่เสนเองเคยเข้าไปทำงานอยู่ในเมืองแต่ถูกเขาโกงถูกคนในเมืองปล้นไม่เหลืออะไรกลับมา
พลตำรวจหนุ่มนิ่งเขาระบายลมหายใจยาวๆก่อนวางปืนลงข้างตัวแล้วยื่นมือออกมาให้ฉันอุ้มเขาเถอะเขาร้องไม่หยุดพลตำรวจหนุ่มในชุดเสื้อกะกีใหม่เอี่ยมมีผ้าขาวม้าเขียนเอวนั้นยืนอุ้มเด็กน้อยเขย่าไปมากับวงแขนไอ้ลูกเสือเขาว่าพลางเหลือบสายตามองโบรัมซึ่งยืนฝืนยิ้มอย่างแห้งๆทั้งน้ำตาอย่างเปียกแก้มนางรู้ไหมฉันเพิ่งได้แต่งเครื่องแบบเมื่อไม่กี่เดือนมานี้ก็ได้รับคำสั่งให้มาจับโจรในป่าก่อนจะมามีฉันร้องไห้เหมือนนางนี่แหละถึงว่าฉันเห็นใจพลตำรวจหนุ่มว่าพลางหัวเราะเห็นเป็นขันเด็กน้อยเงียบเสียงหลับคาอยู่กับอกของตำรวจหนุ่มได้ไม่นานนักขณะที่แดดโปร่งใสหวนคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนกป่าบนคาคบไม้ใกล้กระท่อมเสียงแว่วของฝีเท้าม้าบนทางเล็กแคบที่ชายป่าก็ค่อยๆดังขึ้นสะท้อนสะเทือนมาแต่ไกลมันสะท้อนเสียงกุบกับด้วยความเร่งรีบแห่งฝีเท้าที่กระทบดินชื้นฝนที่กระชั้นยาพลตำรวจหนุ่มร้องพลางกระโดดวางเด็กน้อยลงบนพื้นดินใต้ชายคากระท่อมแล้วออกวิ่งตามหลังโบรัมซึ่งแผ่เสียงร้องเรียกชื่อผัวของหล่อนลั่นท้องนาเมื่อมาถึงตัวหล่อนเขาก็หยุดยื้อไว้ด้วยกำลังเท่าที่มีขณะที่เสียงปืนดังสะท้อนขึ้นเป็นสิ่งแปลกปลอมของธรรมชาติวางฝนพรำเช้าวันนี้ร่างของคนบนหลังม้าร่วงหล่นลงมาเหมือนนกตกกิ่งไม้ลงบนพื้นดินชื้นที่กระจุกระจายอยู่กลางเส้นขาวโค้งของลมฝนซึ่งคงสะท้อนแสงแดดอ่อนเป็นรัศมีรุ้งเมื่อมองอยู่ไกลๆโบรัมทอดตัวลงร่ำไห้เขาไม่ได้สู้พี่เศษไม่ได้ต่อสู้หล่อนร้องซ้ำๆซากๆผสมกับเสียงของเด็กน้อยที่ร้องจ้ามาจากใต้ชายคากระท่อมนั้นพลตำรวจหนุ่มยืนนิ่งอยู่ได้สักพักหนึ่งถึงได้เดินไปซุดตัวลงอยู่ข้างๆบ่อน้ำที่มีน้ำล้นปริ่มอยู่ปากท่อน้ำเป็นเม็ดขาวพราวราวดวงดาวบนท้องฟ้าเขาสั่นศีรษะไปมาเมื่อรู้สึกว่าสายตาฝ้าฟางเขาคิดว่าควรจะล้างหน้าเสียก่อนที่นายและพวกของเขาจะพากันกลับไปเห็นความเป็นตำรวจใหม่ที่อ่อนแอและหน้าอวยยศอับอายของเขาเอง

อะไรครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ได้3ตอนนะครับสำหรับหนังสือเรื่องขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางเขียนโดยอสิริธรรมโชติเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น4ไร้ประจำปี2524นะครับเรื่องราวที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเมืองเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความอยุติธรรมในสังคมยุคอดีตนะครับการบริหารจัดการบ้านเมืองของข้าราชการอาจจะมีเรื่องของความไม่ชอบมาพากลบ้างนั่นแหละครับแล้วก็เรื่องการต่อสู้ของชีวิตมนุษย์สามัญชนคนธรรมดาครับสัปดาห์หน้ามาตามกันต่อครับสำหรับหนังสือเรื่องนี้ครับเพราะว่าเช้าวันนี้รายการสวนอักษรเวลาหมดลงแล้วครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับ4 นาฬิกาถึง5 นาฬิกาทางสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ส่วนเช้าวันนี้ครับผมณรงค์จันทองพร้อมหนังสือรวมเรื่องสั้นสีร้ายประจำปี2524ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสางเขียนโดยอสิริธรรมโชติลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: พระสงฆ์นิกรชาวเชียงใหม่จัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีครบรอบ100ปีแห่งการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแผ่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ให้ประชาชนได้รับทราบและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ภายในงานมีพระสงฆ์จำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ก่อนร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน30รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทรงเป็นพระราชินีพระองค์สุดท้ายแห่งระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของไทยและทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อประเทศชาติทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาสังคมโดยเฉพาะภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475แม้จะประทับอยู่ต่างประเทศร่วมกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ยังคงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่องภายหลังนิวัตประเทศไทยพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อกิจการสาธารณประโยชน์อย่างกว้างขวางอาทิด้านการแพทย์และการพยาบาลการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงพระราชทานพระราชทรัพย์และทรัพย์สินส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนกิจการของชาติและสาธารณกุศลต่างๆจนเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาธรรมและพระวิริยะอุตสาหะอันเปี่ยมล้นคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนพรุ่งนี้รวย
13: โอ้ยอะไรปิวมาเนี่ยอ้าวนี่มันลอตเตอรี่นี่ว่าของใครเนี่ยช่างมันเถอะมันปิวมาแล้วถือว่าเป็นของเราแล้วกันสงสัยจะรวยแล้วเรางานนี้มีลุ้นเลขท้าย2ตัว
12: โหยอยู่นี่เองไอ้ลอตเตอรี่ที่ปิวมาใช่ไหมจ๊ะนี่มันของฉันเองอะ
13: อะไรๆไม่เห็นมีชื่อบอกเลยมั่วหรือเปล่าสมัย
14: อะอะตาวิเศษเห็นนะรู้หรือไม่ว่าการเก็บของได้แต่ไม่ยอมส่งคืนถ้าเจ้าของทรัพย์นั้นกำลังตามหาอยู่จะมีความผิดข้อหาลักทรัพย์มีโทษปรับเงินไม่เกิน 6,000 บาทจำคุกไม่เกิน3ปีหรือทั้งจำคุกและปรับเงินเลยนะคะ
13: ฮะดูไม่คุ้มกับเงินรางวัลเลยเฮ้อเอาคืนไปเถอะสมัย
12: ใช่นี่มันจะคุ้มได้ยังไงก็มันเป็นของงวดปีที่แล้วฉันจะเอามันไปบริจาคทำดอกไม้จันทร์ต่างหากเล่าห้วย
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: เอกดอกหลอกคือหมาหยอกไก่ตัวไอ้นี่วังยอมเอ้ยหนูอยู่ข้างๆคือหดบันแมวเห็นหมาแท้นอมาเก็บแพ้แพ้พ่อวอยามเอ้ยบ่อยู่ผู้ทันเด้ออาย
1: เห็นหยังเก่ง

ียดะจ้าน้องเมียดะจ้าน้องเมียดะจ้าอย่าใช้สายตาลวนลามอาจกินได้ไหม

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: โรงพยาบาลค่ายกาวิระนำเสนอนวัตกรรมกางเกงอุ่นใจ Happy Plants และกาวิระจากกุชชี่ผ่านการคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางทหารกองทัพบกประจำปี2569โรงพยาบาลค่ายกาวิระได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานที่ได้ผ่านการคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางทหารกองทัพบกประจำปี2569จำนวน2ผลงานได้แก่กางเกงอุ่นใจ Happy Plant และกาวิระจากกุชชี่ผ้าใบขึ้นรูปสำหรับแช่ร่างกายผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากความร้อนในน้ำเย็นซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการดูแลรักษาผู้ป่วยและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการแพทย์โดยผลการพิจารณาคัดกรองเบื้องต้นมีผลงานผ่านการคัดเลือกจำนวน31ผลงานแบ่งเป็นด้านยุทโธปกรณ์16ผลงานและด้านหลักการ15ผลงานจากผลงานที่ส่งเข้าร่วมทั้งสิ้น91ผลงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการนำเสนอผลงานการให้คะแนนและตัดสินรางวัลในลำดับต่อไปโดยแต่ละหน่วยจะต้องนำเสนอแนวคิดจุดเด่นและประโยชน์ของผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อแสดงถึงศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์จริงและการต่อยอดในอนาคตทั้งนี้ผลงานของโรงพยาบาลค่ายกวิระได้มีการนำเสนอแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การดูแลรักษาผู้ป่วยและสนับสนุนการปฏิบัติงานทางการแพทย์ในสถานการณ์จริงทั้งนี้ผลงานของโรงพยาบาลค่ายกาวิระได้มีการนำเสนอแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การดูแลรักษาผู้ป่วยและสนับสนุนการปฏิบัติงานทางการแพทย์ในสถานการณ์จริงโดยกางเกงอุ่นใจ Happy Pant มุ่งเน้นการเพิ่มความสะดวกสบายความมั่นใจและลดความเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วยขณะที่กาวิระจากกุชชี่เป็นอุปกรณ์ช่วยลดอุณหภูมิร่างกายสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากความร้อนซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในภารกิจทางการแพทย์ฉุกเฉินความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลค่ายกวิระในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการคิดค้นอุปกรณ์และแนวทางการรักษาที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ของหน่วยให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการด้านสุขภาพในปัจจุบันนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพของกำลังพลด้านการวิจัยการคิดค้นและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมอันเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพบกและการดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399

0: ัสดีค่ะมาร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยด้วยการอ่านเขียนถูกพูดชัดกับรายการสื่อสารไทยค่ะภาษาไทยของเราเป็นภาษาที่สนุกมีการเล่นคำเล่นความหมายสร้างรอยยิ้มเรียกเสียงหัวเราะให้กับผู้ได้ยินได้ฟังเป็นอย่างดีค่ะคนสื่อของเราในวันนี้ท่านเป็นนักสร้างรอยยิ้มไม่ว่าจากงานพิธีกรหรืองานแสดงเห็นผู้ชายคนนี้สิ่งที่จะตามมาก็คือรอยยิ้มและเสียงหัวเราะค่ะคุณบำเรอผ่องอินทรกุลหรือโน้ตเชิญยิ้มอันโน้ตของเราจะมีเทคนิคมีเคล็ดลับในการใช้ภาษาไทยให้สนุกอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะ
1: บำเรอผ่องอินทรกุลหรือโน้ตเชิญยิ้มศิลปินตลกอาวุโสคนสื่อผู้สร้างรอยยิ้มด้วยภาษาไทยแม้ว่าคุณโน้ตจะสนุกสนานกับการใช้ภาษาไทยผ่านบทบาทของพิธีกรนักแสดงผู้กำกับภาพยนตร์แต่ก็ยังคงให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะเรื่องการออกเสียง
2: อาชีพของผมถ้าจะถามว่าเกี่ยวข้องกับภาษาไทยไหมโดยตรงเลยครับตั้งแต่สมัยเล่นตลกมาแล้วผมอาจจะแปลกจากตลกคนอื่นนิดนึงเวลาผมแสดงเนี่ยพยายามพูดเรื่องภาษาไทยก็ไปสอดแทรกในมุกตลอดเวลาปัจจุบันเนี่ยที่ทำงานโทรทัศน์เนี่ยนะฮะเราเป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งคอมเมนเตอร์นะฮะเป็นทั้งผู้ชี้แนะเรื่องการร้องเพลงเราจะเน้นตรงนี้ตลอดเยอะมากแล้วก็สำคัญมากที่สุดเลยวิธีง่ายนิดเดียวจะอนุรักษ์ภาษาไทยให้ถูกต้องเวลาคุยกับลูกกับหลานพยายามใช้ภาษาให้ถูกต้องกับเด็กจะฟังและจะซึมซับไปเองหรือการเขียนอะไรให้ลูกหลานดูพยายามเขียนให้ถูกต้องคนเราเนี่ยสอนกันให้ตายไม่มีทางที่จะสำเร็จหรอกครับสอนสู้การกระทำไม่ได้เรากระทำให้ลูกหลานเราดูดีกว่าว่าภาษาไทยนั้นมันมีคุณค่ามากมายมหาศาลขนาดไหนภาษาไทยคือรากเหง้าของความเป็นไทยภาษาไทยคือวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทยชนใดชาติใดไร้วัฒนธรรมชนนั้นสิ้นชาติรักภาษาไทยกันให้เยอะๆแล้วคุณจะภูมิใจในความเป็นคนไทยครับ
3: รู้นะครับแต่ก็ยังใช้เล่นกับเพื่อนนะครับเพราะตามโซเชียลเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับแต่ก็รู้ว่ามันผิดนะครับแต่สำหรับคนที่แบบเราไม่ได้สนิทมากหรือคนที่เราเคารพเราก็ใช้ภาษาที่ถูกต้อง
0: ภาษามีไว้เพื่อสื่อสารและสามารถสอดแทรกความคิดสร้างสรรค์แต่งเติมเพิ่มความสนุกสนานลงไปได้ค่ะเพียงเท่านี้เราก็สนุกกับการใช้ภาษาไทยอ่านเขียนถูกพูดชัดมาร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยกับรายการสื่อสารไทยค่ะ